กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่า

Play คลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

กำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพลอที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975 BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงพลอต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

ุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand and thanks for listening to BP Radio Online Thailand สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

พลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456866

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
3: ติดสปีด 5G ไปกับ True Dtac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็ว

ะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G

0: ยำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงโดยเจ๊เหย่าต้นตำรับความอร่อยกว่า30ปีที่คุณไว้วางใจกับหลากหลายเมนูที่พร้อมเสิร์ฟทุกวัน4โมงเย็นถึงเที่ยงคืน2สาขาในโครงการ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033081111

มาแล้วครับคุณผู้ฟังทักทายช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะกับที่นี่และก็ดีเจวินนะครับที่ BP Radio นิชกันบ่าย 2:00 นนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับวันที่24เดือนกันยายนนะ2569นั่นเองกับช่วงเวลาของภาคบ่ายๆวันนี้เลยนะครับใครมาถึงแล้วมาเซย์ไฮกันได้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันหลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วครับบ่าย 00:00 นกับอีก58นาทีนะใกล้จะเข้าบ่าย 2:00 นตรงนี้มาทักทายเช่นเคยมาส่งเพลงมาเลือกเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันได้นะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จะอยู่ที่นี่ที่ภาคเหนือนะครับที่เชียงใหม่หรือว่าจะอยู่ทางภาคอีสานนะครับภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกโอ้หลายพื้นที่นะฮะกรุงเทพมหานครต่างประเทศลงมาทักทายลงมาเสียหายกันได้ครับเดี๋ยวจะได้หาเป็นรถเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายๆวันนี้เลยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับแต่ละวันที่มีฝนฟ้าอากาศหรือเปล่าเอ่ยที่เชียงใหม่ฝนไม่ตกได้ 2-3 วันแล้วนะแต่เห็นว่าโซนภาคกลางนะครับภาคอีสานเนาะเมื่อคืนนี้ก็ที่อุบลใช่ไหมแล้วก็ทางอีสานใต้นะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษจังหวัดตราดและทางเขมรนะฮะมีฝนฟ้ากระหน่ำเลยทีเดียวเป็นฝนตกแช่แช่วับแช่วับนะฮะตกแช่ตลอดเลยและตอนนี้เหมือนกันครับดูในเรดาร์อุตุนิยมอากาศก็ยังมีฝนอยู่นะที่เป็นฝนตกแช่นะฮะในส่วนของภาคตะวันออกนะครับตั้งแต่อีสานมาเลยครับบุรีรัมย์เอาตั้งแต่อีสานลงมาน้องชัยภูมินะครับนครสวรรค์ลพบุรีนครราชสีมานะฮะนี่ตกเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์นะอุบลราชธานีก็มีนะทางอุบลยังมีอยู่นะครับแล้วก็ที่จะเยอะสุดก็คือโซนเนี้ยโซนกลางๆนะนครราชนะฮะโคราชลงมาถึงอีสานนะลงมาถึงภาคตะวันออกนะจันทบุรีอย่างเงี้ยนะฮะจันทบุรีตราดนะครับจังหวัดในโซนของสัตหีบชลบุรีต่างๆนะครับโซนเนี้ยโซนภาคตะวันออกนะก็คือตกยาวเลยตกกระหน่ำคือมันมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของร่องฝนที่มันเข้ามาพอดีตั้งแต่เมื่อคืนนี้นั่นเองนะฮะก็ทำให้ฝนฉ่ำเลยทีเดียวนะฝนฉ่ำแล้วก็เห็นมีอะไรบางที่มีน้ำเรียกไงน้ำขึ้นเนาะน้ำท่วมด้วยนะครับมาทักทายกันช่วงนี้ให้กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลและก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้นะฮะเลิกซิมเบอร์สวยเลิกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลิกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะฮะแอมมาเซย์ไฮกันช่วงนี้กับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดด้วยกันฮะร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะครับอย่าลืมแวะไปเจอกันได้กันละกันที่นี่เลยนะครับและก็รวมไปถึงร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยเติมความอร่อยกันที่ร้านเจ๊ยาวนะครับทั้ง2สาขาเชียงใหม่สาขาแยกหลวงสังกำแพงสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการกันได้เลยจ้านะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันใครมาถึงแล้วนะครับพี่ซอดแฮนบอกว่าดีเจครับวันนี้ฝากเพลงหน่อยเพลงอะไรเนี่ยซีนอนะฮะดีเจเปิดเพลงนี้หน่อยให้พี่นายหน่อยครับพี่นายพี่โจนะฮะฝากทักทายพี่บอมเบย์ด้วยกันละกันศรีราชาตกทั้งวันนะครับแต่ไม่หนักเท่าไหร่มันเรื่อยๆใช่ไหมฮะมันไปปล่อยมันเรื่อยๆมันตกเรื่อยๆนะฮะก็เรียกว่าฝนที่มันแช่ทิ้งไว้นะฝนแช่ทิ้งไว้นะครับเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันนะฮะเพลงที่ฝากมาเดี๋ยวขอโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะมาเซย์ไฮกันช่วงนี้กันละกันนะครับใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้พี่บอยพัทลุงนะฮะฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนี้ให้บริการครับวันนี้มีรถมิตซูบิชิเหรอฮะมิตซูบิชิมาจากไหนมา1คันนะฮะมิราจนะครับพัทลุงนะฮะมาขอใช้บริการนะจ๊ะยกมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะครับคนนี้ขอเพลงคนเดินถนนของพลพลด้วยกันละกันนะฮะอาจมิ้นมาแล้วเว้ยวันนี้มิ้นมาไวฮะฝากทักทายโปเต้โปแตสด้วยกันละกันกู๊ดมอร์นิ่งสำหรับมิ้นด้วยกันละกันนะครับพี่ทวิตกี้ครับบรรยากาศที่หลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ครับขอเพลงอิทธิพลังกุล1เพลงกันละกันวันนี้ท้องฟ้าก็โอเคโรงไฟฟ้า BLCP ครับดีเจอ๋อโอเคพี่ทักทายนะครับพี่เอฟอ่านโอ้ถูกไหมเนี่ยอ่านว่าเอฟเหรอฮะ AEFF อาทิตย์นะครับสวัสดีนะครับFC ใหม่ขอเพลงหน่อยครับฟังอยู่จังหวัดไหนพี่อาทิตย์แอดเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะฮะอาทิตย์นะครับเซฮายด้วยนะครับเดี๋ยวไล่ดูเพลงที่คุณฟังส่งมากันก่อนนะครับอยู่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยเซฮายสวัสดีเจ้าต้องอยู่เชียงใหม่แน่ๆเลยนะฮะพี่เฟิร์สชลบุรีทักทายครับมือปืนของมายันครับฮะแล้วก็พี่ข้าวเปล่าเซฮายช่วงบ่ายกับเพลงกุมภาพันธ์ของปีเตอร์คอฟด้วยกันละกันครับแล้วพี่อาทิตย์บอกว่าขอเพลงความในใจของเรนโบว์นะครับได้เลยนะฮะฟังอยู่แถวไหนครับพี่เดี๋ยวต้องพิมพ์ตอบไปก่อนอาจจะไม่ได้ยินนะฮะ
ฟังอยู่แถวไหนครับนะแอดไลน์เข้ามานะครับที่ ID Line FM 975นะครับพิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5เอาอยู่ปทุมธานีนะฮะโอเคพี่ปทุมธานีนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันแล้วกันครับแล้วก็ทักทายพี่แป้งอินเตอร์ด้วยกันแล้วกันครับเซฮายช่วงบ่ายนะครับขอเพลงชนะใจเธอก็พอของแดนวรเวทด้วยกันแล้วกันครับด่าเลยหนูปันนดาสวัสดีครับรายงานตัวครับผมณัฐพงษ์องครักษ์อ่ะวันนี้เอาลายใครส่งมาลายลูกอะครับนะอันดับพงองครักษ์ครับวันนี้ขอเพลงล้างใจอัฟเฟอร์ร็อกกันละกันองครักษ์นครนายกโพครับเดี๋ยวฝนฮะวันนี้หวังว่าจะไม่พลาดนะครับผมต้องได้ฟังเพลงนี้วันนี้เปลี่ยนเครื่องเล่นครับเครื่องนี้เป็นเครื่องของลูกสาวอ๋อก็ว่าทำไมเป็นหน้าลูกสาว นะครับพี่บอล นะครับสารศาสตร์สารสอนสวัสดีครับขอเพลงที่น้องเนเน่ร้องรอบชิงหน่อยฮะวันนี้เนเน่แชร์กันเต็มเฟซเลยเมื่อเช้านี้เห็นว่ามีวงลิงคินพาร์คขึ้นมาฟีเจอริงมาร่วมเล่นเวทีด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยเนาะเป็นความฝันอันสูงสุดของเธอเลยนะที่ได้เล่นกับวงขนาดใหญ่และบนเวทีใหญ่ขนาดนี้อ๋อเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้เนาะทักทายอาเมช่วงบ่ายกันละกันขอเพลงเรา Big Ass บริสแลมด้วยกันละกันจ้านะครับพี่เดียวสมุทรสาครสวัสดีครับขอเพลงแค่มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยกันละกันไม่ขอเพลงแต่ว่าจะมาร่วมแสดงความยินดีทำงานไปนะครับเปิดไปตั้งแต่ 8:00 นนะหัวใจคนเฒ่าจะวายเมื่อเช้าไลฟ์สดอ่ะเนาะถ่ายแล้วสดไปแล้วมันกระตุกมั้ยสัญญาณหมายถึงว่าเหมือนมันล่มไม่ใช่เหรอฮะบางที่ดูไม่ได้นะใช่มั้ยพี่แสวงชัยอย่าหยุดยั้งของพงศิษฐ์ครับก้อยลาดพลาบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายครับพี่วินวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงป่วยครับวันนี้ขอเพลงนาฬิกาตุยก็แล้วกันนะฮะเอ้าป่วยอยู่กับน้องเหมียวนะฮะม่อนน้องม่อนมาอ้อนวันนี้ป่วยก้อยป่วยเด้อนะฮะพี่ทองบาสวัสดีครับวันนี้ทำไมเสียงใหญ่จังครับวันนี้ทำไมเสียงใหญ่จังเสียงดีเจเปลี่ยนไปละฮะพอดีปรับเสียงเสียงดีเจวินเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมครับหรือว่ามันทุ้มขึ้นหรือว่ายังไงมันทุ้มขึ้นใช่ไหมพอดีเจดันเสียงเบสขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะเป็นดันเสียงเบสขึ้นนะครับมันเลยทุ้มป่ะนะฮะพี่โอทักทายดีเจวินครับขอเพลงคำอำลาของนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาพัชรกรนะฮะส่งบรรยากาศมานะฮะท้องฟ้าครึ้มๆเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอยู่แถวโซนของเดี๋ยวซูมดูก่อนเด้อนะฮะแถวโซนของประชาอุทิศนะครับนี่บรรยากาศก็มีครึ้มเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายกันละกันครับแฟนรายการด้วยขอเพลงหนุกๆ1เพลงกับโอมลึกกึ๋ยมลึกกึ๋ยนะฮะโปเต้โปแตสมาแล้วรายงานตัวนะฮะฝนยังไม่ตกครับดีเจขอเพลงยกมือขึ้นนะฮะโปเต้มิ้นมาทักนะมิ้นมาอรุณสวัสดิ์แล้วมิ้นกับแจมมี่แจมมี่ยังไม่มาแต่มิ้นมาแล้วพี่เพชรบอกว่าทักทายครับดีเจวันนี้ขอเพลงประจำตัว Move On เนี่ยครับขอให้โชคดีตาต้าว่าขับมาอันนี้หมูกระทะเมื่อคืนเปล่าหมูกระทะเมื่อคืนตาต้านะครับพี่รับเหมาก่อสร้างรักก่อนแพ้ก่อนจ้ะบางทีน้ำแดงมันไม่ได้หวานหรอกน้ำตาลต่างหากที่ทำให้มันหวานความรักก็เช่นกันอุ้ยวันนี้มาแนวไหนนี่วันนี้มาแนวไหนเนาะนะครับแล้วก็พี่สีหนุ่มนะฮะทักทายช่วงบ่ายได้กันละกันนะครับเสียหายนะฮะฮะแล้วก็โบเต้บอกว่าไปปลูกแจมมือกับเจมมี่กับดื้อแป๊บนะฮะเอาไปปลูกเลยพี่สิทธิโชคภูมิศิลนาได้หล่อขอเพลงมนรักมีโอเนี่ยครับดีเจเดี๋ยวเปิดให้พี่ต๋องสวัสดีครับขอเพลงคนของเธอของแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มด้วยนะครับพี่เอฟอาทิตย์บอกว่าแฮปปี้ครับแฮปปี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังยินดีเจ้านะฮะดื้อมาแล้วโปเต้ดื้อในความประถมมาแล้วนะฮะพี่วินเมื่อคืนไม่เปิดเพลงดื้อลืมตลอดเลยฮะเมื่อคืนดื้อขอบลืมเมื่อคืนดื้อขอบเพลงเลยนะก็มัวแต่คุยกันเรื่องผีไงเมื่อคืนดื้อมาโทรมาเล่าเรื่องผีให้ฟังว่าดื้อนี่เป็นพยาบาลนะครับแล้วก็เคยเจอเรื่องแปลกๆเจอกลิ่นแต่ที่หลอนสุดคือมันยืนตรงปลายเตียงคนไข้เลยเจอเคสอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็มีคนที่เขาตายอีกคนนะฮะมายืนตรงปลายเตียงคนไข้เล่าให้ฟังนะฮะเมื่อคืนลืมเพลงดื้อเมื่อคืนดื้อขอเพลงอะไรเมื่อคืนลืมเนาะวงฟูใช่ไหมฮะ พูดไปประมาณลืมไปเลยนะฮะพี่ชัดชัยสวัสดีครับบอกว่าทักทาย FC จากพิษณุโลกครับโอ้ชัดชัยก็ภาพโปรไฟล์นี่ผมจริงหรือผม AI ครับเนี่ยผมแดงผมส้มจี๊ดทีเดียวทักทายชัดชัยด้วยกันละกันครับจากพิษณุโลกนะครับเสียหายเข้ามานะครับพี่แดงเชียงใหม่ไม่ออนครับทักทายช่วงบ่ายด้วยกันละกันครับแล้วก็กมลวันบอกว่าดีค่ะขอเพลงกระชากใจคาร์ดิโอสโคปนะจ๊ะกมลวันนี่นะเป็นผู้หญิงที่ชอบเพลงล็อกงงมากเลยนะฮะคือล็อกแบบลินคินพาร์กอะฮะเรโทรสเปกอะฮะงงกับนางมากนะฮะอันนี้แต่ว่าเป็นเจนหลังนะถ้าเป็นเจนวายของกมลวันต้องแบบนั้นแหละนะฮะ
คำอำลาของนิ้งกุลสตรีนะฮะทำไมพี่พี่เดียวนะต้องทายพี่เดียวด้วยกันละกันนะครับดูได้จนถึงรอบ2คนสุดท้ายจากนั้นสัญญาณก็บินทุกช่องเลยครับคนบาปคนกำลังหลุดบาปมากคนกำลังสนุกเลยนะสัญญามันขัดข้องอะพี่คนดูเยอะฮะขอเพลงเดิมพันของ Big Air ด้วยฮะเดิมพันเดิมหมื่นแล้วฮะและก็พี่มโนบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายครับดีเจขอเพลงแค่ผ่านมาด้วยนะครับเก็บทรงวงฟูเดี๋ยวรอฟังจะเปิดให้มิ้นบอกว่าขอบคุณมิ้นด้วยละกันฝากโดเนทมานะจ๊ะขอบคุณมากเลย นะครับแต่ต้องได้ฟังก่อนคนแรกเดี๋ยวเพลงนี้ให้แจมมี่หรอเดี๋ยวจะกดดูลิงก์ก่อนนะเดี๋ยวกดลิงก์ก่อนเด้อเดี๋ยวสักครู่กันแล้วกันนะครับฝากโดเนทได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะ0840456862และพี่อ้อยจากสันกำแพงก็มาได้เหมือนกันครับทักทายด้วยขอคำลาคำอำลาอ๋อมันเป็นเพลงขอคำลาใช่ไหมไม่ใช่ขออำลานะ ในอ่านชื่อเพลงผิดนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้มาถึงแล้วเซฮายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแหมเข้ารายการมาอ่านข้อความดีเจก็ตาลายนะเพราะเข้ามากันเยอะหลายข้อความมากอ่านผิดอ่านถูกนะฮะผู้อ่านอยู่คนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอฟังเพลงที่ฝากมาในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงมิ้นถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้โคเวอร์ชันของคิงเหรอฮะงั้นรอแป๊บนึงขอโหลดเพลงแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้นะเพราะว่านี่เป็นลิงก์จาก YouTube นะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะครับมาเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้วันนี้จะคุยเรื่องให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกกล่าวกันได้นะครับทักทายพี่เฟิร์สบอกว่าเมื่อเช้าดูผ่านไลฟ์สด TikTok YouTube บินเอาดู YouTube แทนใช่ไหมฮะมันก็เรียบร้อยสิฮะมันก็คนดูเยอะอ่ะนะครับเนาะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่งเข้ามาแต่ว่าอย่าส่งมาเยอะเกินนะฮะส่งมาเยอะเปิดไม่ทันเด้อสวัสดีพี่สน S99 ด้วยกันละกันครับพี่สนก็มาเหมือนกันแอบมาฟังช่วงนี้พี่สนงด S99 นะครับเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วพี่สนเตรียมตัวยังพรุ่งนี้พี่สนจะขึ้นเครื่องบินกี่โมงพรุ่งนี้จะไปประเทศจีนเมืองฉงชิ่งนะฮะต้องบินจากเชียงใหม่ไปสุวรรณภูมิก่อนไหมหรือว่าบินตรงเลยนะฮะนี่นะฮะไม่งั้นเที่ยงคืนก็ไม่ได้ฟังอ๋อโอเค นะครับมาเปิดเพลงกันก่อนมาวันนี้เข้ารายการมาเยอะทีเดียวเปิดกันไม่ว่าอ่านกันไม่หวานไม่ไหวเราเริ่มที่เพลงใครก่อนดีฮะอ๋อเพลงใครก่อนดีฮะวันนี้เปิดเพลงล็อกก่อนไหมพอดีว่าเหลือไปเห็นเพลงของอเมย์บอกว่าได้เจอข่าววันนี้อเมย์อยากฟังเพลงของ Big Ass Big Body จำ Big Body ได้ไหมนะเพลงที่มีชื่อว่าเรานะครับเดี๋ยวจะเป็นคอนเสิร์ตเพลงแป๊บนึงนะฮะเพลงเราของ Big Body นะฮะนี่เป็นรายการสดนะคุณผู้ฟังเนี่ยเขาเรียกว่าทักมากันสดๆเนี่ยหลายข้อความทีเดียวอ่านกันไม่หวานไม่ไหวนะฮะมามันกันดีกว่าช่วงต้นรายการตรงนี้พี่สนว่าบินตรงเลยครับทำพาสปอร์ตหนังสือเดินทางแล้วเรียบร้อยนี่ครับมินนี่บอกว่าเต้สวัสดีจ้ามินนี่มาแล้วฝากทักทายเต้กับมินด้วยกันละกันนะฮะตื่นไวนะวันนี้แม่ มินนี่ซักผ้าไหมครับฮะซักผ้าไหมทักทายแอปโฟนด้วยกันละกันต้นแอปโฟนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้มิ้นเราแป๊บนึงมีเวลา15นาทีก่อนไปทำงานเดี๋ยวเปิดให้มิ้นโดเนทมาแล้วนะครับมิ้นจากอังกฤษนะฮะมีต้นจากฟังของออยธนภัทรขอมือคนโสดนะครับ

ันนี้มีเราเท่านั้นพอนะครับนี่คือ Big Body นะครับหนึ่งเพลงเลยร็อกๆเลยต้องบอกว่าเพลงร็อกนั้นนะครับหายจากวงการไปนานมากเลยในเจนเราเจนวายหรือว่าเจน2000เมื่อก่อนเนี่ยเพลงร็อกถือว่าเป็นเพลงระดับมาตรฐานที่เราจะเจอทั่วไปแต่พอเราเข้าสู่ยุคเจน C หรือว่าเจนเบต้าอัลฟาเนี่ยเพลงร็อกหายไปเลยและเพลงร็อกเองเหมือนกับไม่ได้รับความนิยมนะฮะดังจากสังเกตได้จากศิลปินเจน C เจน Z ที่ปล่อยออกมาแต่ละเพลงเนี่ยแบ๊วๆใสๆแอบๆทั้งนั้นเลยนะครับก็มีเนี่ยเน่ๆน่ะคนเดียวที่อยู่ดีก็มีปรากฏการณ์โผล่มาเนี่ยเขามีคลิปปล่อยออกมาแล้วนะฮะนี่ที่มีการปล่อยออกมานะฮะถือว่าเป็นหนึ่งคนนะครับที่มีความสามารถคือจากอ่านจากประวัติเนี่ยเธอเป็นคนหนึ่งที่พยายามผลักดันตัวเองด้วยความสนับสนุนของที่บ้านนี่แหละทางพ่อทางนะฮะคือเอาจริงๆแล้วต้องมีต้นทุนระดับหนึ่งแหละต้องเป็นคนมีสตางค์ระดับหนึ่งมิฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ในเขาเรียกว่าเวทีระดับโลกแบบนี้ได้ใช่ไหมฮะต้องส่งร้องเพลงและกีตาร์ที่เล่นก็ตัวราคาเป็นแสนๆถ้าเราเทียบกับชาวบ้านทั่วไปนี่ไม่มีปัญญาซื้อแน่นอนแต่ทีนี้โอเคถ้าครอบครัวพร้อมนะก็ส่งลูกส่งหลานเข้าสู่เวทีนะเข้าเรียนหนังสือฝึกภาษาอังกฤษจนกระทั่งผลักดันและส่งตัวเองเข้าสู่เวทีระดับโลกได้อย่างอเมริกาก็ท ALENT แบบนี้เลยนะฮะนะฮะแล้ววันนี้การประกวดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะฮะเนี่ยนี่คือเสียงนะฮะร็อกมากเลยนะฮะอันนี้คือร็อกจริงไม่ต้องมีแอปเสียงใดๆทั้งสิ้นคุณฟังฮะและพิเศษเห็นบอกว่าได้วงลิงคินพาร์คจริงๆนะมาร่วมร้องมาร่วมฟีเจอริ่งบนเวทีด้วยนะฮะแต่ร้องนำไม่อยู่แล้วนะหมายถึงว่ามือกีตาร์มือเบสมือกลองต่างๆมาทำมาเล่นดนตรีมาร่วมแจมด้วยอย่างนี้นะฮะเนี่ยนะนี่คือความสามารถของเด็กไทยแล้วก็แล้วไงการผลักดันจากทางบ้านด้วยนะฮะสุดยอดเสียงนะฮะอันนี้คือเนเน่นะครับหลายคนได้ติดตามไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอลังการยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะเด็กเจนซียุคเดียวกันนี่อ้าปากค้างไปเลยดีเจนะดีเจมองเนเน่ตอนแรกนะมองว่าเธออายุ20แล้วนะมองว่า22 23นะเพราะเธอมีความสามารถเกินตัวมากสำหรับเด็กเจนซีเด็กเจนเบต้าเนี่ยอายุ16 17 18เนี่ยยังแบ๊วอยู่เลยแอบแอบแบ๊วแบ๊วกระด้องกระแดงอยู่บ้านอยู่เลยไม่งั้นก็ใสๆแต่คนนี้นี่เกินตัวจริงๆนะฮะก็สมคำร่ำลือนะฮะปรบมือกับเนเน่ด้วยกันละกันนะจ๊ะนะฮะทำตามฝันแล้วเห็นบอกว่าตังเนี่ยได้มาเขาแบ่งเป็น2งวดนะถ้าจะเอารอบแรกปึ้งไปเลยก็30กว่าล้านบาทแต่ต้องจ่ายภาษีเด้อเพราะเป็นคนไทยไม่ได้เป็นคนอเมริกานะฮะเงินรางวัลนะฮะ30กว่าล้านบาท33ล้านแต่ถ้าหากว่าในส่วนของเขาเรียกว่าถ้าเป็นจะแบ่งจ่ายก็ได้เหมือนกันเขาก็จะให้เหมือนกันแต่เนี่ยสิ่งใดเลยดิฉันคิดว่าทางครอบครัวเขาก็ไม่ได้มองจุดนี้เท่าไหร่ก็สำคัญสตังค์แต่ว่าก็คือสำคัญสุดคือประสบการณ์แล้วก็โอกาสในอนาคตไงที่จะเป็นนักร้องระดับโลกอะฮะอย่างลิซ่าเนี่ยเขาไปยังเวของเต้นแรกของเขาไปนะแต่อันนี้มาเนี่ยความสามารถล้นเลยดิฉันว่าแบบนี้โชว์เสียงได้มากกว่าโชว์สกิลได้มากกว่าแต่อย่างลิซ่ามันออกแนวเต้นไงร้องไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกเกิร์ลกรุ๊ปทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่เน้นเสียงเขาจะเน้นรูปร่างหน้าตานะแต่ในนี้เขาเน้นเสียงเน้นความสามารถจริงๆนะฮะก็สุดยอดเลยเอาคนไทยเอาประเทศไทยเนี่ยไปโปรโมทให้วีนานาชาติได้รับรู้ว่าเป็นยังไงฮะปรบมือกับเนเน่สักครั้งกันละกันนะฮะเมื่อเช้าหลายคนดูไลฟ์สดก็ค้างกันไปนะฮะว่าคนดูเยอะมากพี่เฟิร์สบอกว่าพี่นะพี่เฟิร์สแล้วก็พี่โอบอกว่าเจ้าสัว CP มอบคอนโด30ล้านให้ด้วยมอบเงินให้8ล้านได้ใช่ไหมโอ้โหนะฮะเจ้าสัวก็ดูนะเห็นว่าสร้างประสบการณ์ให้คนไทยนะฮะนี่เห็นไหมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะฮะนะฮะรุ่นหลานเลยนะนะฮะเพลง Seven Nation Army นะครับเป็นเพลงแนวดาร์กหน่อยนะฮะนักร้องลิงคินพาร์คมาครบวงเลยพี่วินสุดยอดมากหลานสาวหลานของมิ้นแต่ว่าหุ่นคนละไซส์กันนะมิ้นนะหลานของมิ้นแต่หุ่นคนละไซส์นะครับเดี๋ยวอย่าแกล้งมิ้นสิจ๊ะ อยากฟังดีเจร้องเพลงร็อกจังเลยโอ้โหแฟนคลับเน่แชร์คลิปกันมากมายมหาศาลนะฮะโอเคนะฮะถือว่าเป็นประสบการณ์กันแล้วกันเนาะของอีกหนึ่งคนในประเทศไทยกันแล้วกันนะนะครับในไทยเองร็อกไม่มีฮะตั้งแต่เจนซีมานี่คือจบเลยถ้าไม่นับ Only Monday กับ Three Monday นี่นะหนูไม่มีอะไรเลยสักอย่างเลย Little John นี่เหรอก็ได้อยู่อ่ะสมัยจะประมาณเนี้ยชิวๆใสๆแบ๊วๆแอบๆร้องไม่ชัดนะฮะจะคิดว่าการ
ที่เด็กไทยไปสร้างประสบการณ์ร็อกระดับโลกมันอาจจะทำให้เด็กไทยหลายๆคนที่มีความเป็นร็อกในตัวปลุกสัญชาตญาณออกมาได้เหมือนกันเพราะว่าผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าของเวทีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนับสนุนเพลงร็อกเพราะเขาดูมันรุนแรงไปแล้วก็รูปร่างหน้าตาของเด็กร็อกเนี่ยมันอาจจะดูไม่น่ามองเท่าไหร่ในมุมมองของผู้ใหญ่นะฮะเขาไปสนใจเจนซีแบ๊วแบ๊วใสใสสไตล์โฟร์อีฟแบ๊วแบ๊วแอบแอบเพียงซะมากกว่าเพราะว่ารูปร่างแบบนี้มันชวนติดตามมากกว่าอะไรยังไงแต่ว่าเพลงมันไม่ไหวสำหรับเราเนาะสำหรับเจนซีปัจจุบันกมลวันบอกว่าดีเจขาดีใจที่เนเน่ได้ยินจะได้ยินเพลงที่ชอบบ่อยๆใช่ป่ะเพลงสากลที่เอามาร้องกันนะเจนซีไม่ค่อยดีเจดูเจนซีไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนมากคนที่ไปกดติดตามมาให้ไปให้กำลังใจจะเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เจนซีไม่อินกับเพลงล็อกคุณฟังดีเจไปไล่ดูคอมเมนต์ละก็มีแต่ว่าน้อยส่วนมากจะเป็นเจนวายขึ้นไปเจนวายอย่าอเมก็ไม่สนใจเลยอเมก็หาอะไรหรอก็ดีใจด้วยนะแกอเมนี่เป็นเจนซีนะฮะเพราะว่าเพลงไม่ใช่แนวสไตล์เขาต้องใสๆเหมือนเพลงนี้ไหมใสนะ

ิ้นขอเพลงได้แบวมากเลยนะมิ้นนะฝากเพลงนี้กับแจมมี่ฝากกับเต้ด้วยกันละกันและแฟนรายการที่ฟังอยู่ด้วยนะฮะจริงเพลงนี้มันเพราะอยู่แล้วเพราะว่าต้นฉบับก็ท้องดีของคุณเจนเจนนะฮะเจนเจนบุญสูงเนินนะครับมิ้นขอเพลงได้แบวมากเลยมิ้นนะไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยนะฮะมีคำถามว่าในใจเขาทำไมเด็กเจนซีถึงชอบร้องเพลงเสียงแบ๊วเจนซีคิดว่าอย่างนี้มากกว่าเด็กจะคิดว่าเด็กเจนซีเจนแซดปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาถูกเลี้ยงแบบประคบประงมมันจะไม่เหมือนเด็กยุคเจนละเจนวายหรอกไงฮะที่สู้รบปบมือกับที่ดิ้นรนสู้รบไงฮะสู้รบไงมิ้นเพราะนี่เวลาเจนซีเขาแบบแบ๊วๆใสๆเขาก็แบบมีความสุขตะมุตะมิไปเงี้ยคุณฟังไม่สังเกตเด็กปัจจุบันเลี้ยงแมวเยอะมากเลยทำตัวแบ๊วๆใสๆเลี้ยงแมวไงฮะเลี้ยงแมวถือ iPad อะไรเงี้ยซึ่งเจนเราไม่มีไงฮะเลี้ยงหมาว่าหมาบ้านนะฮะเลี้ยงหมูบ้างเงี้ยใช่ปะเลี้ยงหมูเขาหมูจริงๆนะที่จะเป็นเคยเลี้ยงหมูนะเมื่อก่อนนะตอนเย็นมากลับบ้านต้องเอาข้าวหมูกินด้วยนะอาหารหมูฮะมันเมื่อวิถีชีวิตของเด็กเจนซีเขาเป็นเด็กแบ๊วๆใสๆเนี่ยเขาก็เลยเอาวิธีแบ๊วแบบแมวนะฮะมาใช้ในเพลงในรูปแบบของเขาประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นสไตล์ของเด็กเจนซีปัจจุบันที่เราจะเห็นกันปัจจุบันนะเพราะเขาไม่เคยสมบุกสมบันไม่เคยบุกป่าพะดงพ่อแม่เลี้ยงได้เล่นมือถือ iPhone iPad กิน KFC กิน McDonald's เงี้ยฮะซึ่งเจนเราไม่มีนี่กินอะไรกินขนมครกเงี้ยฮะกว่าจะได้กินขนมครกนี่ปั่นจักรยานนะจากบ้านไปตลาดนะร้อนก็ร้อนนะฮะ

คุณฟังว่าจริงครับผมลูกผมเนี่ยด่าไม่ได้เลยถ้าด่าปุ๊บแม่ด่าปุ๊บแม่ตีผมเลยทำอะไรลูกไม่ถูกใจถ้าทำอะไรลูกเนี่ยโดนด่าเนี่ยเพราะเนี่ยเด็กพอมันเลี้ยงแบบประคบประหงมเขาก็จะไม่เคยเจอเผชิญโลกกว้างนะฮะเขาก็จะอยู่ในชีวิตของเขาที่มีความใสๆมีความสุขแบ๊วๆเลี้ยงแมวกระดุกกระดิกไปมันก็เลยทำให้ชีวิตของเขามีความสุขแต่บางครั้งบางทีวันไหนที่เขาเจอความทุกข์หรือว่าเจอสิ่งที่มันทำให้เขาแย่เนี่ยเขาจะกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยเพราะเขาไม่เคยเจอเผชิญกับโลกภายนอกที่มันโหดร้ายที่มันมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันใช่ปะอันนี้จะมองในมุมกว้างนะว่าทำไมเด็กเจนซีปัจจุบันถึงเป็นซึมเศร้าตั้งแต่เด็กเยอะฮะเพราะเขามีผู้ใหญ่คอยประงบประครบประงมมากเกินไปเออนี่เรื่องจริงนะเพราะมันใครมีลูกนะให้เด็กได้ศึกษาได้ออกโลกกว้างบ้างจะเป็นการดีนะครับเนาะจะไม่มีร้องแบบมินนี่นะฮะมินนี่มินนะฮะตอนเป็นเด็กนี่อยู่บ้านที่ตรังจะไปอยู่ฝรั่งอย่างเดียวพ่อบอกมึงจะได้ผัวฝรั่งเหรอนะฮะมึงไปก็ไปนะฮะตอนนี้มินแข็งแกร่งเลยต้นขานี่ใหญ่มากเลยนะฮะน่องใหญ่มากเลยตอนนี้อยู่โน่นอยู่ที่อังกฤษนะฮะดีไม่ได้ผัว

ันแบ๊วทั้งผู้หญิงผู้ชายเจนซีปัจจุบันนะมันแบ๊วทั้งผู้หญิงผู้ชายนะมันแบ๊วหมดเลยนะทุกคนเลยนะเหมือนเพลงเนี้ยทักทายพี่ระฆังด้วยกันละกันนะฮะโหดีเจครับฝากแซวอาหลุยเต่าหน่อยฮะช่วงนี้กินบ่อยเหลือเกินข้าวส้วมบ่อยมากเลยนะฮะพี่หลุยเต่าครับอย่ากินเยอะสิครับกินเยอะข้าวส้วมเยอะนะ

ามากเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเจนซีปัจจุบันเห็นแล้วลำใหญ่มากเลยนะกำมอนบอกว่าจริงค่ะเด็กรุ่นนี้อ่อนแรงอ่อนแอมากค่ะดิฉันค่ะปากแจ๋วปากดีใจมันอ่อนแต่ปากมันเก่งเด็กเจนซีปัจจุบันเนี่ยปากเก่งเก่งแต่ว่าจิตใจร่างกายไม่แข็งแรงหรอกเดินไปเจอฝนหน่อยเป็นหวัดไม่สบายอุ้ยพูดนี่ว่าใครเปล่านะสวัสดีอ้อมราชบุรีแล้วกันสวัสดีครับพี่วินวันนี้ที่บ้านรอดฝนจ้าฝนไม่ตกจ้าโอเคแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะฝนไม่ตกแล้วนะฮะพอแล้วแกงมิ้นท์พอแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่เพลงโบติของเราในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับ

และจะคิดถึงเธอตลอดไปแบ๊วมากนะฟังแล้วแบบใสมากเลยนะฮะมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันนะฮะมิ้นบอกโดนแกงยับเลยค่ะดีเจขามิ้นมินนี่บอกเอาไว้มินนี่แจมพอปิดแล้วเข้าสู่เพลงโบตีแล้วมาเพลงนี้ขอมาจากดื้อนะครับ

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าเก็บทรงครับงานจากวงฟูนะครับที่ดื้อขอมานะจ๊ะพี่นาวินซ่าส่งภาพมาที่อำเภอแม่แจ่มบอกว่าฝนตกเลยครับที่โซนที่อยู่นะไหนดูซินะฮะนี่ฝนตกครับช่ำๆนะฝนตกช่ำๆนะพี่นาวินซ่านะทำงานมาด้วยฟังเพลงมาด้วยชิวๆนะฮะพี่นาวินซ่าเดอะคอปรักหงแดงมาแล้วครับฮะพี่ซอแทนบอกว่าดีเจครับทักทายพี่โจกับพี่หลุยด้วยกันละกันครับพี่ซอแทนพี่โจพี่หลุยอยู่ที่เดียวกันไหมฮะหมายถึงว่าอยู่ในโรงงานเดียวกันไหมสำนักงานเดียวกันไหมฮะหรือว่าอยู่คนละฝั่งกันนะฮะวงฟูวงแฟบครับพี่โอพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาสวัสดีนะครับอาลุยบอกว่าทักทายพี่ระฆังวัดด้วยกันละกันนะครับพี่ระฆังวัดอกหักจากแม่ค้าขายกระเพราครับดีเจขอเพลงให้เขาหน่อยครับเพลงช้ำใจของมหาหิงด้วยล่ะฮะเอ้าพี่ระฆังวัดไปชอบแม่ค้าขายกระเพราเหรอฮะจริงดิทำไมถึงอกหักอะเขามีแฟนแล้วเหรอฮะหรือเขามีผัวแล้วฮะหรือเขาไม่ชอบพี่ระฆังพี่ระฆังกันนี่เขาเป็นหนุ่มสักลายนะลายเต็มตัวทีเดียวนะฮะลายเต็มตัวนะฮะไม่ใช่ตุ๊กแกนะฮะลายสักจริงๆนะฮะนะครับพี่จุ้ยสมนึกบอกว่าดีเจครับฟังเพลงไปด้วยมาตอนนี้กำลังไปหาเก็บปูโอ้ได้ปูมาตัวใหญ่เบ้อเริ่มทีเดียวคุณผู้ฟังครับอันนี้คือปูในน้ำใช่ไหมพี่ไม่ใช่ปูนานะฟังฮะปูที่อยู่ในแม่น้ำจริงๆนะฮะที่พังงานะครับเป็นแม่น้ำจริงๆนะโอ้ตัวใหญ่เบ้อเริ่มทีเดียวนะฮะนี่ปูดำตัวโตครับตัวนี้ครึ่งกิโลครับดีเจว้าวเห็นไหมหลายอาชีพนะแฟนรายการเรานะมีทั้งจับปลาหาปูนะฮะมีทุกแบบเลยทีเดียวนะครับนะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าดิฉันขอเปิดเพลงร็อกอีกสักเพลงได้ไหมไหนมาแนวสไตล์นี้พอดีตาต้าอยากฟังเพลงไม่ของซิลิฟูนะทักทายพี่ต้าธีรพัฒน์ที่ภูมิศิลานาด้วยนะครับอันนี้อีกต้าหนึ่งขอมาเด้ออันนี้ต้าธีรพัฒน์นะครับนาราวิธุรกิจยนต์ป่าฟางครับอันนี้ปูทะเลนะครับปูทะเลตัวโตพี่โอกำลังเดินผ่านเลี้ยวภูเอฟซีครับที่ห้างเดิมที่เดินไปซื้อเสื้อเขาแล้วนะครับเซ็นทรัลพระราม9นะครับ

โอ้ยังมันทีเดียวเพลงนี้นะครับเพลงนี้ชื่อว่าไม่นะครับไม่ส่งมากับเปิดให้ฟังเลยกันละกันนะครับนะฮะพี่ช่วยวันนี้เจอครับเพลงร็อกมากเลยถ้าอยู่ใกล้จะเอาปูไปฝากดีเจสักตัวนึงพี่ช่วยบอกว่าปูตัวนี้ดีเจโลละ400เด้อจะบอกให้ดีเจมาเที่ยวที่นี่ทักได้ครับเดี๋ยวจัดของฝากให้ของฝากจากปากใต้เยี่ยมเลยครับพี่เนี่ยแฟนรายการเราอยู่ทุกพื้นที่ทั่วไทยของฝากของแจกของแถมนะฮะพี่สิริโชคส่งภาพมานะครับที่ภูมิศิลป์ล้านนาดอยหล่อนะฮะวันนี้ทำอะไรพี่โอ้ยสวยจังเลยเป็นโคมนะครับโคมสวยๆที่จะเอาไปติดตั้งที่วัดนะทีมงานภูมิศิลป์ล้านนากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะฮะงานนี้พี่สิริโชคจัดเต็มนะฮะวันนี้ราคาน้ำมันนะฮะเมื่อเช้าราคาน้ำมันขึ้นเบนซินขึ้นนะฮะราคาน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคุณฮะตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาดูท่าอาจจะขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์ของการสู้รบกันที่ประเทศทางฝั่งของอิสราเอลและอิหร่านที่ยังคงมีปัญหากับโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะฮะทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงขึ้นสูงอยู่นะครับท่านก็คงต้องทำใจคุณผู้ฟังมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อดีกว่าดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนวันนี้เข้ามากันเยอะทีเดียวนะครับมา

อย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะครับที่ ID line FM 975ครับพิมพ์ตัว F ตัว M ครับเลข9เลข7เลข5ครับพิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ทักทายมาได้เลยเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับนะเดี๋ยวจะลดจังหวะเพลงให้เบาลงเมื่อกี้เราร็อกมาหลายเพลงเดี๋ยวคุณฟังจะเป็นลมเป็นแรงกันนะครับเดี๋ยวลดจังหวะเพลงให้เบาๆกันดีกว่าเนาะไล่ตั้งเพลงก่อนตอนนี้ถ้าใครขอเพิ่มเติมก็ยังส่งได้อยู่แต่ว่าอย่าส่งมาเยอะเกินเดี๋ยวมันเลยพิกัดของเรานะฮะอย่างเมื่อวานนี้กว่าจะคิวหมดนู่นนะ18:00 น.คุณผู้ฟังวันนี้ไม่ต้องส่งเยอะนะฟังเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาก็น่าจะเพียงพอแล้วนะจ๊ะคนเดินถนนครับงานจากพลพลนะครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนเดินถนนนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับพี่ชัดชัยบอกว่าฟังได้ประมาณแค่2เดือนเองครับ BP Radio ชื่นชอบใช่มั้ยฮะเยี่ยมเลยขอบคุณมากๆเลยบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังนะได้ไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนนี่เองบางคนก็ติดตามมาหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อที่คุณฟังส่งมานะฮะสวัสดีพี่โจธีรพงศ์นะฮะสวัสดีครับขอเพลงฝากแฟนผมด้วยให้กับชอแทนด้วยกันละกันนะฮะชอแทนเหรอฮะชายแทนเหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันฝากแฟนผมด้วยช่วยดูแลเขาให้ดีถ้าตัวเองนะฮะเขาเรียกไงฝากดูแลแทนด้วยนะประมาณนี้เนาะเดวิดอิน

หนึ่งเพลงนะครับจากแดนวรเวทนี่คือเพลงชนะใจเธอก็พอด้วยนะครับเดี๋ยวเจ๊ขอไล่ตั้งเพลงก่อนเด้ออย่าเพิ่งชวนคุยนะครับจะได้ตั้งเพลงพร้อมๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปเรื่อยๆในชั่วโมงของบ่ายนี้นะครับเมื่อช่วงเที่ยงมีคุณผู้ฟังขอเพลงคนไม่พิเศษของนาเดียเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันฮะพี่นัทพงศ์อย่าลืมเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับรอแป๊บหนึ่งพี่รอสักครู่อย่าพึ่งแม่วันนี้ก็รีบเข้านะฮะดีเจครับมีคนแซวว่าดีเจครับพี่หลุยน้ำหนักขึ้น100 โลแล้วนะฮะน้ำหนัก100 กิโลกรัมครับพี่หลุยครับกินพี่หลุยครับกินข้าวน้อยๆหน่อยนะครับคนอื่นไม่ได้กินอย่ากินเยอะเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นสูงเกินพิกัดนะฮะสวัสดีพี่แดงด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะพี่แดงว่าดีเจขาพี่ฟังดีเจมาเกิน10 ปีตั้งแต่แฮปปี้ไทม์แล้วเห็นไหมนี่ FC เหนียวแน่นมากๆเลยนะพี่แดงก็อยู่เชียงใหม่ฟังดีเจมาโอ้ยเกิน10 ปีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะก่อนที่จะมาจัดแบบที่ BP แบบเต็มๆตรงนี้นะฮะพี่ชัดชัยบอกว่าดีเจครับเป็นเจ้าหน้าที่ Security ดีเจคุยสุขสนานมากๆเลยและชอบฟังเพลงยุค90ด้วยขอบคุณมากเลยฮะติดตามประจำนะฮะอันนี้ FC เพิ่งมาฟังนะครับว่าสนุกดีชอบเมามอยสนทนาพี่ชัดชัยอยู่ที่พิษณุโลกนะครับนะมาเดี๋ยวมีเพลง90ให้ฟังเดี๋ยวมีอิทธิพลังกุลครับมีเรนโบว์ด้วยมานะฮะเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงอยู่มีปีเตอร์คอปด้วยคุณผู้ฟังนะมาเดี๋ยวดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนเด้อนะใกล้จะเข้าสู่บ่าย

ให้เธอคิดก่อนตัดสินใจนะครับนี่คือรอยร้าวจากอิทธิพลังกูลนะครับเดี๋ยวเล่นเพลงช้ากันสัก 2-3 เพลงมีเพลงไวสลับให้ฟังกันเนาะจะได้หลากหลายเมื่อกี้เพลงที่ทีมงานสอดแทนหลายๆคนขอมาในรอแป๊บนึงตั้งไว้แล้วรอแป๊บนึงเอาเซตเดียวกันเนาะเพราะเป็นเพลงสนุกไงรอแป๊บนึงจะได้ไม่ไบโพล่ากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดช้าเปิดไวเดี๋ยวจะมึนงงสงสัยกันนะครับนะดีเจครับขอเพลงให้พี่ทีในยังไม่ได้ฟังเลยครับกับพี่บอมเบย์ เพลงสี่หน่อยนะใช่ไหม เขาจะเต้นกันครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดเพลงใช้สัก 2-3 เพลงเดี๋ยวจะเปิดเพลงเต้นให้เต้นนะรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะไบโพล่ากันนะครับมาเติมเพลงกันช่วงนี้กันละกันขอเพลงช้าอีกสัก 2-3 เพลงนะฮะเนื่องจากแฟนรายการของเรามีหลากหลายนี่จะเป็นเข้าใจเลยนะคนที่เป็นนักร้องเวทีคนนี้จะเอาเพลงคุณลำดวนใช่ไหมต้าคนนี้จะเอาเพลงป๋าเมียมาเลยอย่างเงี้ยฮะคนนี้จะเอาเพลงปล่อยหลงวังสแกงอย่างเงี้ยคนนี้จะเอาเพลงรอยร้าวคนนี้จะเอาเพลงบิวกัลยาณีอย่างเงี้ยนักร้องที่อยู่บนเวทีงานลำวงงานหมอลำนี่เขาปวดหัวนะ เหมือนการคล้ายดีเจนี่แหละนะฮะรอแป๊บนะจ๊ะพี่เอฟอาทิตย์บอกว่าความในใจมาแล้วครับขอบคุณมากมายนะฮะยินดีเลยครับพี่สอนกำลังเติมกาแฟอยู่ที่ทำงานที่สุดราชการยังไม่ได้ออกมา

อยนับวันให้เธอกลับมานี่เลยเพลงของเรนโบว์ที่ฝากไปด้วยกับรายการเย็นๆละมุนละมุนเนาะแหมเขาเรียกว่าอารมณ์เพลงกำลังต่อเนื่องเลยทีเดียวนะฮะถูกใจพี่อาทิตย์นะครับขอเพลงต่อได้เลยไหมอย่าเพิ่งขอพี่อาทิตย์เอาคนละเพลงก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเวลาไม่ทันกันนะครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักก่อนแพ้ก่อนครับงานจากปาล์มนั่นเองนะครับเย็นๆนะฮะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงบ่ายสามพอดีเลยนะฮะอากาศกำลังร้อนในหลายพื้นที่แล้วก็บางที่ก็มีฝนตกลงมาในส่วนภาคกลางนะครับภาคตะวันออกนะวันนี้24แล้วคุณฟังฮะคุณฟังรู้ไหมว่าปีนี้เนี่ยกรมอุตุเขาบอกว่าอากาศเย็นจะมาไวนะเขาบอกอากาศเย็นจะมาไวนะฮะก็ว่าประมาณสักปลายเดือนนี้จะเริ่มรู้สึกถึงความเย็นประเด็นคือเย็นกี่โมงนะฮะเมื่อวานเชียงใหม่ร้อนมากเลยนะฮะฝนไม่ตกเลยนะครับแต่ว่าเช้าๆมารู้สึกได้ว่าก็เย็นๆอยู่ถ้าใครตื่นเช้าๆมาถามพี่อ้อยนี่พี่อ้อยตีห้าเขาจะตื่นไปวิ่งออกกำลังกายจะรับรู้ได้ว่าเฉพาะภาคเหนือนะเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานจะรู้สึกว่ามีลมเย็นเบาๆลงมาส่วนกลางวันก็จะแบบร้อนๆหน่อยนะฮะก็ติดตามสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับฝนฟ้าอากาศและก็สภาพอากาศในปีนี้นะครับเนาะจะหนาวไหมเนาะหรือจะร้อนเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่เด้อคุณฟังประเดี๋ยวว่าตอนนี้เอาเพลงช้าอีกสักเพลงหนึ่งเพลงสองเพลงเนี่ยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าเซตเพลงร็อกเพลงมันกันนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทลิกด้วยนะฮะเข้ามาแล้วนะเมื่อคืนนี้ทางบุญทลิกชุ่มฉ่ำใช่ไหมทางอุบลราชธานีชุ่มฉ่ำทีเดียวนะฝนตกทั้งคืนทีเดียวนะครับฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้ที่บุญทลิกตอนนี้ด้วยใช่ไหมตอนนี้ขอเช็คเรดาร์แป๊บหนึ่งนะฮะนี่กำลังตกอยู่ที่อำเภอบุญทลิกนะฮะอำเภอบุญทลิกกำลังลงอยู่เลยแถวโซนของบ้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเด้อนะฮะเบี่ยงไปทางตะวันออกเล็กน้อยนะฮะบุญทลิกนะฮะตัวอำเภอเลยอะตัวอำเภอเลยนะมีตกเล็กน้อยนะครับเนาะ

เบี่ยงขึ้นไปทางเหนือนิดนึงนะฮะที่ทางใต้ๆเขื่อนสิรินธรนะฮะก็มีฝนฟ้าลงมานะครับเป็นกระจุกกระจุกนะฮะพิบูลบางสาหาในเมืองอุบลนะครับแล้วก็ลากไปถึงแถวๆหน้าจรวยน้ำยืนนะครับก็ตกอยู่เหมือนกันนะฮะแต่มันคือในชุ่มฉ่ำเลยแล้วก็ข้ามฝั่งไปฝั่งของเขมรด้วยนะเขมรว่าฝั่งของลาวด้วยนะครับแล้วก็ลงมาทางใต้ทางเขมรก็ตกเหมือนกันแต่ที่ยังตกอยู่ตอนนี้ยังไม่หยุดคือแถวบุรีรัมย์นะฮะบุรีรัมย์โคราชปากช่องลพบุรีปราจีนนะฮะอันนี้คือกลุ่มฝนเมื่อคืนที่มันตกสะสมเรื่อยๆฮะตกแบบไม่ได้เยอะแต่ตกเรื่อยๆทั้งคืนยันสว่างทีเดียวนะฮะนะครับแล้วก็ลากไปที่ชลบุรีสัตหีบเจ้าพระยาสุสักมนตรีเนาะบางละมุงพัทยาบางเสด็จสัตหีบนะครับบ้านฉางมาบตาพุทธนะครับนิคมพัฒนานะครับอำเภอแกลงนะฮะบ้านแพลากไปถึงจันทบุรีเลยทีเดียวนะครับแหลมสิงห์อำเภอขลุงเขาสมิงนะจังหวัดตราดลากข้ามฝั่งเขมรไปเลยก็คือมีฝนตกหมดเลยนะฮะทั้งแถบแล้วก็ยังตกอยู่ที่อ่าวไทยด้วยนะครับแต่มันตกไม่เยอะใช่ไหมฮะมันตกเรื่อยๆเนาะนะไม่เยอะนะฮะขึ้นมาทางเหนือมาอยู่ที่แถวนครสวรรค์ส่วนทางขึ้นทางเหนือมาจังหวัดตากพิษณุโลกก็มีบ้างปรับปรายกระจายกันไปครับลำปางจะอยู่ในโซนของศพปราบที่ตกอยู่นะฮะตัวเมืองลำพังไม่ตกนะฮะแล้วเชียงใหม่ไม่มีนะฮะเชียงใหม่ไม่มีแต่ว่าไปมีที่ลำพูนนะครับนิดหนึ่งลำพูนนะฮะลำพูนนะครับบ้านทากาศนะฮะตาปลาดุกเนาะนะฮะที่ตกอยู่บ้านกระจัดกระจายกันไปครับส่วนทางภาคใต้นี่ลงจากหัวหินไปก็มีนะหัวหินนะครับชะอำกุยบุรีตกอยู่ครับแล้วก็ไปที่ชุมพรในโซนคลองฝั่งตะวันตกนะฮะกระบุรีตกอยู่ครับส่วนจากนั้นไปสุราษฎร์มีเล็กน้อยคุณบ้างฮะจังหวัดตรังที่มินอยู่ก็เล็กน้อยนะแล้วก็ลงไปที่หาดใหญ่เลยนะครับเนาะส่วนมากจะอยู่ในโซนของภาคตะวันออกก็ส่วนใหญ่กันนะฮะรายงานบรรยากาศกันมาครับบ่ายนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างกับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงวงนี้ครับสวัสดีพี่สมบัติมากมีด้วยกันละกันครับพี่สมบัติบอกว่าดีใจครับลำพูนเชียงใหม่ไม่มีพี่ไม่ตกพี่ร้อนพี่ปกติลำพูนเชียงใหม่อากาศปกติครับไม่มีฝนฟ้าอากาศใดๆพี่เลิฟบอกว่าส่งบรรยากาศมาให้ดูครับนี่อันนี้อะไรข่าวเลยฮะงานยี่เปงเชียงใหม่ใช่ไหมฮะปีนี้งานยี่เปงเชียงใหม่เขาจัดขึ้นนะครับที่เขาย้ายจากท่าแพนะครับไปสวนสาธารณะอากาศต้นลำไยส่วนขบวนเดินเส้นท่าแพเหมือนเดิมนะครับนี่ก็มีการประชุมจัดงานกันแล้วจะมีวันที่23หรือ25พฤศจิกายนนี้ซึ่งก็จะมีทุกปีนะครับจริงๆมีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเนาะทางเชียงใหม่ก็จะเรียกว่ายี่เป่งขบวนยี่เป่งนะครับตอนนี้กำลังมีการเคลียร์พื้นที่กันนะครับดูซิว่าปีนี้เนี่ยบรรยากาศจะคึกคักแค่ไหนอย่างไรนะครับเนาะพี่ออนบอกว่าที่แม่ออนพี่แดงว่าที่แม่ออนนะครับแดดเริ่มมีแดดแม่ออนเริ่มตกแล้วฝนใช่ไหมเริ่มลงปอบแปะปอบแปะนะครับพี่สุรัตน์บอกว่าที่บางแสนหยุดตกครับไม่แรงครับดีเจใช่เลยพี่มันตกแบบสะสมทั้งวันทั้งคืนเรื่อยๆฮะเพราะมันเป็นกลุ่มฝนที่มันเข้ามาพอดีอันนี้เขาเรียกไม่เรียกว่ามหาลูกภัยนะมันเป็นฝนตกชุกอะฮะตกเหมือนกับตกสะสมอะเออนะครับพี่อ้อยบอกว่า2วันมานี้แดดร้อนมากๆเลยที่บ้านพี่อ้อยบ้านน้อยสันกำแพงนะครับแดดร้อนแรงเวอร์นะฮะเมื่อวานร้อนมากเลยฟังที่เชียงใหม่นะโคตรร้อนเลยนะฮะโปเต้บอกว่าเพลงเพราะจังเลยนะฮะเพลงเพราะเพราะว่าโปเต้ร้องไงฮะพี่ธงชัยสิงห์บุรีบอกว่าตั้งแต่เช้าครับไม่หนักแต่ตกหยุดเรื่อยๆตกแบบไม่หยุดนะแม้ที่สิงห์บุรีนะฮะก็เป็นสภาพท้องฟ้าที่อึมครึมมืดครึ้มเนาะท้องฟ้าดำอันนี้เข้าใจเลยพี่โออยู่กับน้องหมา1ตัวนะครับเดินไปเจอน้องหมากำลังเดินอยู่โอ้โหสดใสมากเลยน่ารักมากเลยนะฮะส่งบรรยากาศมานะครับทำอะไรกันอยู่บ้างพี่สมบัติส่งภาพมาที่สมุทรสาครบอกว่าบางคนทีแดดเริ่มมาหลังจากแดดเพิ่งมาเพราะว่าตั้งแต่เช้านี่ครึ้มตลอดเลยตอนนี้นะเวลาบ่ายสามนี่แดดเริ่มมาใช่ไหมก็ถือว่าดีอย่างน้อยก็มีแสงได้เห็นบ้างนะครับเนาะนะฮะก้อยลัดพร้าบอกว่างานยี่เป็งสองสาวนี่จะไปเที่ยวเชียงใหม่จริงเหรอฮะโอ้นะฮะมีเดียวิสิตนะฮะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับส่วนของสองสาวนะมาสิก้อยเธอก็ไปสิก้อยเธอต้องไปเธอเป็นสายเปย์ไม่ใช่เหรอเย้ก้อยนะฮะเย้ก้อยนี่ให้โดเนทมาโดเนท20บาทแต่เวลาคนหน้าตาดีขอตังค์แล้วให้ทีละพันนะฮะให้500นะเย้นี่นะเย้ก้อยนะ มันต้องเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์สักชุดหนึ่งนะฮะ มาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับมา
คุณฟังยังตั้งเพลงไม่หมดนะไม่ต้องขอเพิ่มแล้วเด้อนะฮะกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมากันอยู่นะครับ

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าขอมือคนโสดนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันใครโสดบ้างชีวิตมันโดนคำสาปนะตอนนี้คุณฟังหยุดขอเพลงก่อนเด้อนะฮะพี่ดิวสัญญาจากการหลงเชียงใหม่ว่าท้องฟ้าเริ่มดำมาแล้วดีเจเดี๋ยวตกแน่ๆอันนี้ก็เริ่มมืดเหมือนกันพี่แถวแยกสนามบินเชียงใหม่เริ่มมืดมาเหมือนกันอาจจะตกมาอีกสักพักหนึ่งก็ไม่ได้ใครจะไปรู้ก็บอกว่ารอฟังอยู่เด้อนะฮะฉันมองดูมีความโปเต้ว่าแวะรับก้อยหน่อยได้ป่ะก้อยเขาเป็นอิสลามมุสลิมเด้อระวังนะพี่ดีเจครับปลอบใจพี่ออฟหน่อยครับอกหักจากแม่ค้าขายกะเพราพี่ออฟครับพี่ออฟละครังพี่ออฟครับทำไมครับแม่ค้าขายกะเพราเขาไม่ยอมขายให้เหรอฮะถ้าขายกะเพราไม่ได้ทำไมไม่ไปเอาไปขายบอกว่าผักคะน้าแทนได้ไหมฮะกะเพราอาจจะจีบยากไปหาผักคะน้าผักกงผักกาดได้แทนได้ป่ะน่าจะได้เหมือนกันนะนะครับงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงช้ำใจให้พี่ออฟละครังดีกว่าแต่พี่ออฟละครังนะฮะแล้วพี่อลุยเนาะพี่อลุยบอกว่าปลอบใจพี่ออฟหน่อยครับอกหักจากแม่ค้าขายกะเพราเหน็ดเหนื่อยใจล้าใจเหลือเกินนะฮะซอแทนบอกว่าไปหาแม่ค้าคะน้าได้นะแม่ค้าขายคะน้าก็มีมากมายตอนไอโฟนวอลลี่เจครับตอนไอโฟนโสดมากมายครับพี่เจขอเพลงนี้มาใช่ไหมฝากกับคนโสดทุกคนนะฮะแหมโสดนะฮะพี่สีหนุ่มเพลงพี่นะหาไม่เจอเดิมพันบิ๊กแอดแต่ขอหาก่อนเด้อมันชอบขอเพลงแปลกๆที่คนชาวบ้านเขาไม่ค่อยฟังกันนะฮะก้อยว่าก้อยโฉดฮะโฉดนี่คือคนโฉดคนชั่วใช่ไหมฮะโอ้กว่าบอกให้โดเนทมาโดเนทเทมเมนทีละ20 บาทกลัวรู้ที่อยู่เพราะว่านี่เป็นเบอร์ใหญ่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะฮะยายก้อยนี่ถือว่าเป็นเบอร์อันดับต้นเลยนะฮะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยเป็นลูกน้องฮุนเซนฮุนเซนส่งมาอยู่เชียงใหม่ทำมาส่งมาอยู่กรุงเทพลาดพร้าวนะฮะ122ทำทีมาขายหมูปิ้งจริงๆเป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะพี่สมบัติวันนี้จะครับงานยี่เปงคืออะไรครับดีเจอธิบายหน่อยทีอย่ามาพี่สมบัติมากมีพี่สมบัติเมื่อก่อนเคยอยู่เชียงใหม่มาก่อนนะครับนะฮะงานยี่เปงคืองานลอยกระทงนั่นแหละฮะงานลอยกระทงลอยกระทงหลงวันวันสงกรานต์อ่านชื่อเพลงก่อนเด้อนะฮะห้ามขอเพลงเพิ่มนะเดี๋ยวมันเลยคิวนะฮะเดี๋ยวให้ฟังช้ำใจครับฝ่ายพี่ออฟละครังนะครับนาฬิกาตุยฮะที่ก้อยขอมาก้อยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขอขึ้นเพลงร็อกดีกว่ามือปืนจากมายันมันล็อกไหมนี่มือปืนแล้วก็มีซีนอนะครับที่ฝากเมื่อกี้อันนี้หรอธรรมชาติไอ้ดูจักเป็นอัมพาตเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะรอแป๊บนึงมันลึกกึ๋ยด้วยมั้ยนี่ที่ขอมานี่เลยล็อกจากคาไลโดสโคปด้วยกระชากใจครับคนไม่พิเศษจากนาเดียด้วยนี่ล้างใจจาก After Rock AI ครับฝากแฟนผมด้วยจากเดวิดอินทีแค่ผ่านมาคนกรุงเก่าเล่าเพลง AI แล้วก็พักกายพักใจคัมภีร์อย่าหยุดยั้งเนาะอัลบั้มนี้แล้วมีขอคำลาด้วยนะที่ฝากไว้ของนิ้งกรสตรีนะฮะมีมูฟออนครับแล้วก็มีนี่พี่แมวจิรศักดิ์บานพุ่มนะครับเนาะ4 โมงเย็นมีเชนหวานด้วย Until You นะครับคนฟังอยากฟังเพลงนี้แล้วก็มีมนรักมีโอที่ขอไปด้วยอันนี้คือเตรียมเอาไว้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เพลงได้อยู่อ่ะได้อยู่16เพลงนะครับนะฝ่ายพี่ออฟละครังดีกว่าเพลงนี้บอกว่าช้ำใจมากเลยโดนแม่ค้ากระเพราทิ้งขว้างนะฮะทำเป็นเหมือนสิ่งของทำเหมือนผักเหมือนปลาคิดจะทิ้งก็ทิ้งคิดจะคว้างก็คว้างไม่สนใจใยดีกว่าจะทำใจได้คงใช้เวลาอีกนานนะครับพี่โอส่งน้องเหมียวมา1 ตัวสดใสมากเลย

โอ้โหเพลงซึ้งมากเลยนะเนี่ยนะใจเย็นนะเพลงซึ้งเดี๋ยวขอเพลงซึ้งเพลงได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเพลงไวกันนะขออีกเพลงนึงเดี๋ยวมาเพลงนี้ชื่อว่าช้ำใจนะครับจากเอมหาหิงด้วยนะครับทีมงานตอนนี้นะฮะซอแทนบอกว่าเดี๋ยวจะเต้นกันแล้วครับดีเจนะฮะพี่บอมเบย์จะเต้นแล้วพี่บอมนะฮะจะเต้นแล้วนะเดี๋ยวเขาบอกว่าอกหักจากแม่ค้านี่เดี๋ยวจะมาสนุกสนานกันดีกว่าจะได้สนุกสนานกันนะครับ

0: ไนท์ครับจากบอดี้สแลมครับอยู่กับทรูดีแท็กนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ด้วยครับมานะพี่แอนทิโอสบอกว่าขอเพลงโทรหากันหน่อยนะครับของสุนทรีมาไว้กับ FC ทุกคนด้วยกันละกันนะครับจากดีเจโปเต้เอาชื่อโปเต้เหมือนกันด้วยจากดีเจโปเต้แอนทิโอสและนาพร้าวนะครับศรีราชาครับชลบุรีฝนตกทั้งวันเลยโอ้โหชุ่มฉ่ำนะโปเต้นะจริงๆโปเต้ขอมาเพลงนึงด้วยนะโปเต้ฟังคือนะโปเต้เนาะเพลงโปเต้นะขอเพลงยกมือขึ้นของโจอีบอยว่ะโปเต้จะเพิ่งมาแย่งคนขอกลางวันเลยคนขอเยอะนะฮะนะดีเจครับตอนนี้พี่อ้อมร้องไห้แล้วไหนขอดูพี่อ้อมหน่อยสิพี่อ้อมร้องไห้เหรอครับ
1: ช่วยตาจีชงจีเฉาเจี๋ย
0: ดูดูดูพี่อ้อมร้องไห้เหรอครับพี่อ้อเป็นคนเหนือกับครับพี่อ้อเป็นคนเหนือหรอเป็นคนจังหวัดไหนเห็นอุกกาเมืองนะฮะดีเจเปิดให้เลยครับอันนี้พี่บอมเบย์เหรอฮะอ๋อพี่บอมเบย์เป็นคนเหนือเหรอครับดีเจครับดูพี่บอมซ้อมเต้นสิฮะพี่บอมเบย์เป็นคนเหนือเหรอฮะเห็นอุภาษาเหนือนี่ยะใช่ไหมพี่อ้อร้องไห้แล้วเจอเพลงเศร้าไปหลายเพลงนะฮะแหมพี่อ้อครับพี่อ้อใจเย็นๆนะฮะโดนแม่ค้าทิ้งขว้างแม่ค้าไม่มีหัวใจเลยถ้าได้ฟังเพลงช้ำใจแล้วก็โปรดคืนดีกลับมาคืนดีกับระฆังวัดด้วยกันละกันครับอ๋อเป็นคนลำปางนะฮะเป็นคนลำปางนะฮะโอเคนะฮะแรปเปอร์ลำปางนะจ๊ะมาช่วงนี้เราจะเริ่มขึ้นจังหวะกันดีกว่ามาขึ้นจังหวะกันดีกว่าช่วงนี้นะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันจ้ะมานะทักทายยายทองจากบ้านคำอุดมด้วยกันละกันครับยายทองเมื่อคืนเป็นไงบ้างเอ่ยที่บ้านคำอุดมอากาศเย็นสบายชุ่มฉ่ำฝนไหมเมื่อคืนนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำเลยที่บุญทริกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีบ้างประปรายอยู่เนาะประปรายนะจ๊ะแอร์ว่าอย่าลืมเพลงคนไม่พิเศษของนิชาด้วยนะจ๊ะดีเจโอเคตั้งเวลาเดี๋ยวเปิดให้ฟังแอร์เดี๋ยวตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยดีกว่านะมา

นี่คือเพลงมือปืนในเวอร์ชันของมายันนะครับมอยอมายันนะฮะนัทพงศ์วัลลิเจครับรอเพลงล้างจานอยู่นะฮะล้างใจพี่ไม่ใช่ล้างจานฮะรีบพูดไปไหนรีบพิมพ์ไปไหนฮะนัทพงศ์องคล

โอ้ยนะฮะจะบ้าตายดิจะต้องเปิดเสียงม้ากบไปช่วงๆนะฮะกลัวว่าจะมีคำหลุดออกไปนะเนี่ยสันนาเพลงแปลกๆมาเปิดเด้อนะฮะพี่บอกว่าเพลงอะไรครับดีเจชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะชื่อเพลงว่าสี่หนอพี่สี่หนอพี่ถูกใจพี่ละคังวัดนะฮะที่เปิดนี้เข้าใจแล้วนะฮะกบเกลื่อนความเศร้าตัวเองที่โดนแม่ค้าทิ้ง

งในตำนานนะเนี่ยใครกันไปเที่ยวผับเทคสมัยก่อนบ้างโบเต้เมื่อคืนมิ้นเต้นยับนะโบเต้รู้ป่ะโบเต้ไม่มาเมื่อคืนเดี๋ยวจะเปิดผับนะฮะมิ้นเอ่ยดื้อเอ่ยนะฮะแจมมี่เอ่ยเต้นยับเลยเดียวมาตอนนี้ทักทายพีเอสมาล่าบูพิงด้วยกันมาใช้แล้วพีเอสเดี๋ยวจะเล่าข่าวไปแล้วเน่เน่เล่นเน่เน่ล่ะเน่เน่อะไรก็แพ้มะเหมี่ยวหมดนะรู้ไหมพี่ละคังเข้ามาเต้นครับพี่ละคังเกิดทันเพลงนี้ไหมครับ

เอ้าโหมันจังเลยนี่คือ Broken Hearted Woman นะครับเพลงจากมัมมี่อ๋อจ้ะถูกใจหลายๆคนนะใครเกิดทันบ้างอ้าวดารินดามาแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับดารินดาหน่อยแล้วดารินดามาแล้วดารินดาย้ายที่ทำงานหรอกลับมาแล้วจ้าไปทำหน้าที่มาดารินดาย้ายไปไหนเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวย้ายไปทำงานออฟฟิศสำนักงานที่ไหนเอ่ยเพลงที่ถูกใจกุ๊กไก่เกาหลีมากๆเลยบอกว่านึกถึงสมัยเมื่อก่อนตอนเป็นสาวน้อยมากๆเลยนะจ๊ะพี่นกว่าจะไม่ทักดีเจนะเพลงมันซะเหลือเกินลุกขึ้นเต้นไม่ได้ใช่ไหมอดไม่ไหวใช่ป่ะพี่แม่อันนี้คือมัมเหมียวนะฮะ Broken Heart

ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีนะเจนซีไม่มีแบบนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวล้ำลางรุ่นฟังทางมูทริกก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะพี่เอฟอาทิตย์บอกว่าดีเจครับตอนนี้ปทุมธานียุทธยาฝนตกกระหน่ำเลยครับดีเจไม่เป็นไรพี่ฝนตกพี่ก็เต้นไปเลยอ่ะเต้นให้สะใจไปเลยจะได้สุขสนานกันนะครับนะพี่ชัดชัยว่าเกิดทันสิครับดีเจและยังดำละฮะเกิดทันหลายรอบไหมทางมูทริกล้ำลางเลยแล้วกันนะครับ

ยังดำแอนด์บรอกนะฮะคนไทยนี่ชอบสุขสนานเนาะทุกเพลงนะครับเอามาแปลงมาได้หมดเลยแปลงเป็นเพลงนั้นเพลงนี้เนาะได้หมดนะพี่โอ้นะแม่ได้ตลอดแม่แม่แม่อาทักทายทนายหนุ่มก็แล้วกันนะทนายหนุ่มมาแล้วเล่นนะว่าตอนนี้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ใกล้ๆจ้ะแถวแม่โจ้นี่เองเมื่อก่อนอยู่แม่แตงไกลไปหน่อยตอนนี้เขาเดินเข้ามาแถวบ้านแล้วตอนนี้นะฮะ

านะครับนี่คือไอ้ทุยจะไอ้ทุยเนี่ยเพลงจะแอลกอฮอล์หนุกหนาในช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะนานๆทีเล่นเพลงไวเนาะก็เพลินดีเหมือนกันเนาะใช่ไหมกุ๊กไก่กุ๊กไก่ว่าเคยคิดนอกใจขึ้นบีพีเรดิโอแต่ไปได้ไม่นานก็ต้องกลับมานะฮะเพลงสนุกเหลือเกินใช่ไหมเออวันนี้ยังไม่เล่าข่าวเลยมัวแต่เปิดเพลงอ่ะก็ดีเหมือนกันเนาะเพลินดีนะครับนี่ยังค้างเพลงใช้อีกหลายเพลงเนี่ยเอาไงดีต่อเลยไหมเออ4โมงเย็นเก็บอีก5นาทีคุณผู้ฟังครับเดินทางกลับบ้านกันเย็นนี้หลายๆคนก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วช่วงนี้เออขอสักท่อนหนึ่งนะเดี๋ยวเพลงนี้มันยาวเนาะบริวีคีย์บอกดีเจครับขอโนโคกสักหน่อยนึงมาโนโคกหน่อยไหมเพลงนี้แต่งให้ลำไยนะเพลงเมื่อกี้นะไอ้ถุยนะ

แม่วันนี้เพลงมันจังเลยนี่คือ No Coke No Heroin นะจ๊ะถูกใจนะครับหนึ่งเพลงชิลนะฮะนี่วันนี้เราเปิดผับนะเปิดผับสุขสนานกันบ้างเลยถูกใจและถูกใจลูกแป๊ะด้วยนะฮะถูกใจโปเต้โปแตะนะฮะไม่มีคำบรรยายเลยเพลงนี้มึนอยู่นะฮะดีเจโปเต้ขอเพลงไวด้วยนะฮะโปเต้วันดีเจวินลำไยมากเลยอุตส่าห์ขอเพลงไวมาก็ไม่เปิดนะฮะก็หลอกโปเต้ไปฟังกลางคืนไงฮะหลอกไปฟังกลางคืนแทนเมื่อคืนก็เล่าขวัญโปเต้ทั้งคืนเลยนะฮะสวัสดีทักทายนะครับนาโต้เจวายด้วยนะฮะสวัสดีครับมาช้าแต่มานะครับบอกว่าฟังทุกวันนะครับยินดีเลยพี่นะฮะเดี๋ยวจะจัดรถจังหวะให้เบาลงนะครับเมื่อกี้เราฟังเพลงไวกันไปหลายเพลงแล้วเนาะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะลำไยกันเพลงช้ายังไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวมีนาเดียคนไม่พิเศษนะครับมีกระชากใจคาราโดสโคปด้วยล้างใจครับ AI After Rock นะฮะฝากแฟนผมด้วยคนกรุงเก่าเล่าเพลงนะฮะอย่าหยุดยั้งจากพงศิษฐ์คัมภีร์ด้วยนะฮะขอคำลานะฮะมุกปอนยังไม่ได้ฟังเลยนะไหมเนี่ยเดี๋ยวมีข่าวสรุปขายฟังโดยคนของเธอของแมวจิรศักดิ์ด้วยนะมีเชนวาดเชนวาดนี่มาอย่างครับเชนวาดมาอย่างเอ่ยผมว่าขอเปิดตอน4โมงฮะแล้วก็มีวันรักมีโอด้วยที่ขอไว้นะครับนะโปเต้ว่าวันนี้พ่อตาเชียร์ในนี่หนักมากเลยพ่อตาโปเต้นี่เป็นคนจังหวัดภูเก็ตนะครับโปเต้ว่าช่วงนี้อยู่กับพ่อตาลำไยมากเลยหลับดึกไม่ได้พ่อตาบ่นนะฮะหลับดึกไม่ได้เหรอฮะพ่อตาบ่นเหรอแม่ก็ว่าสวัสดีพี่น้ำเหนือเขื่อนแม่กวงด้วยกันละกันทักทายนะครับมิสเตอร์การลำไปมากว่าเพลงสนุกมากเลยดีเจวันนี้นะครับ

ึ่งเพลงน่ารักจากนาเดียนะครับนี่คือคนไม่พิเศษนะครับนะทักทายพี่อัศพลด้วยกันละกันนะครับทักทายบอกว่าดีใจครับตอนนี้แถวเครือสาพัฒน์แหลมฉบังเซฮายครับฝนตกอยู่ไหมพี่ตกอยู่ไหมเอ่ยตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศก็ยังคงมีฝนตกนะครับในโซนของภาคตะวันออกนะฮะอีสานบุรีรัมย์นะครับแล้วก็โซนของแถวอยุธยานะครับนนทบุรีหลายจังหวัดเลยโซนภาคกลางนครสวรรค์โคราชนะครับไปทางฝั่งอีสานบุรีรัมย์นะครับนะกระจายกันไปทั่วทีเดียวเป็นเรื่องราวของฝนที่ตกสะสมไม่ตกไม่เยอะฮะมันตกเรื่อยๆเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดสว่างนะฮะมันจะเป็นลักษณะของการฝนแบบทั้งวันนะฮะฝนเขาเรียกฝนลำคาญนะแบบนี้ไปไหนมาไหนลำบากนะใช่ไหมเออนะฮะเสียหายมานะฮะพี่อัศพลบอกว่าครึ้มๆครับที่แหลมฉบังนะครับของฟ้าครึ้มๆเนาะนะครับนี่นะฮะมาดูข่าวได้ไหมนะฮะหลายคนถามว่าดีเจครับตอนนี้เรื่องสีกาเป็นไงบ้างเอ่ยสีกาเอ๋เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะพี่นายหนุ่มฮะอดีตพระโชตนะฮะแล้วก็สีกาเอ๋พบไร้ประวัติการยื่นภาษีย้อนหลังหรือเปล่าหลังตรวจสอบทรัพย์สิน700กว่าล้านบาทไม่เคยจ่ายภาษีเลยโอ้นี่ก็ต้องมีการเล่นงานย้อนหลังนะเนี่ยนะฮะส่วนวันนี้ทนายตั้มนะฮะตั้มคนนั้นวันนี้มาลุกใหม่ฮะเป็นโคนันนะฮะโคนันตั้มขับรถสปอร์ตบุกสภาทวงโคต้าสลากผู้พิการแฉกลโกงฟอกเงินให้เว็บพนันพร้อมเปิดตัวลูกพี่อ้าวลูกพี่เป็นใครกันฮะวันนี้พี่ตั้มทนายตั้มนะฮะแต่งตัวเป็นโคนันคงนะใส่แว่นตามาด้วยนะฮะเออเหมือนอยู่เด้อจริงๆทนายตั้มเป็นคนหน้าตาดีนะนะฮะแต่งตรงแต่งตัวหน่อยเนาะขับรถสปอร์ตบุกสภานะครับทวงโคต้าสลากผู้พิการนะครับแฉกลโกงฟอกเงินให้เว็บพนันสแกมเมอร์ยันอาจารย์ว่าตัวเองไม่มีใครเป็นแบ็คหลังนะฮะชี้เลิกคบกับบิ๊กโจ๊กไปแล้วนะครับ

ก็คือทนายตั้มเนี่ยเขามีข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะเหมือนกันนะฮะแฉเรื่องคนนั้นคนนี้วันก่อนก็แฉเรื่องการจอมพลังต่างๆนะฮะเขารู้ข้อมูลข้างเบื้องหลังเยอะไงฮะว่าใครมีการโกงต่างๆนะฮะเออก็ว่ากันไปแล้วกันฮะส่วนอีกหนึ่งข่าวดังวันนี้นะครับก็คือเรื่องของเปิดตู้เซฟของธรรมนัสพรหมเผ่าครับคุณฟังเขารู้ไหมว่าเขารวยเท่าไหร่รวมมูลค่าทรัพย์สินของธรรมนัสพรหมเผ่ามันคือแป้งนะฮะ 1,160 ล้านบาทคุณผู้ฟังปัดโทษ 1,160 ล้านบาทธรรมนัสพรหมเผ่านะดีใจครับวันนี้มีเรื่องหลอนเล่าได้ไหมเอ่ยเดี๋ยว 5 โมงค่อยเล่าพี่เราเปิดเพลงกันก่อนเนาะเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะนะฮะเดี๋ยว 5 โมงเย็นค่อยเล่าเรื่องหลอนกันกันละกันครับนะแอร์บอกว่าขอบคุณมากจากสำหรับเพลงชิลๆของคนไม่พิเศษเมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะพี่อัตพลหัวดีใจครับเมื่อคืนแหลมฉบังตกอย่างหนักเลยใช่ไหมฮะแต่วันนี้ก็คลึมทั้งวันใช่ไหม

หมือนโดนจี้ไฟไม่ใช่จี้ไฟนะฮะใครเคยไปจี้ไฟออกบ้างมันเจ็บไหมฮะนะครับนี่คือคาไลโดสโคปนะฮะกระชากใจทักทายพี่จุ๋มจากระยองด้วยบอกว่าดีเจครับรายงานตัววันนี้ระยองฝนพรำมา2วันครับพี่เจตกมาเยอะแต่ตกไปปล่อยอ่อยๆเรื่อยๆตกมาเยอะแต่ตกเรื่อยๆใช่ไหมพี่นะแหมถ้าตนออกนี่ฉ่ำเลยเดียวนะวัน2วันนี้เมื่อคืนนี้ตกหนักหลายที่เหมือนกันนะล้างใจในเวอร์ชันอัฟเฟอร์ร็อกครับ AI ครับมาเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนแล้วกันวันนี้ครับ

จากใจเธอครับนี่คือ After Rock AI ร้องเอาไว้นะครับเคลียร์เพลงให้หมดกันครับเย็นนี้วันนี้มีไม่มีอะไรมากเน้นเปิดเพลงนะฮะเดี๋ยววันนี้อาจจะมีเรื่องหลอนให้ฟังมาได้เล่ากันหลายวันละสักเรื่องนึงสัก5 โมงเดี๋ยวขอเตรียมเรื่องกันก่อนเนาะแนววันนี้ข่าวก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะคนกรุงเก่าเล่าเพลงครับเดี๋ยวมี Until You ด้วยจากเชนวาดฝากแฟนผมด้วยจากเดวิดครับอย่าหยุดยั้งจากคัมภีร์ขอคำลา Move on มีโอมนรักด้วยนะฮะแมวจิรศักดิ์ด้วย

ลงจาก AI นะครับนี่คือแค่ผ่านมาครับคนกรุงเก่าเล่าเพลงนะฮะวันนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเลย 4:30 นแล้วตอนนี้นะครับมาต่อกับเพลงสากล1เพลงดีกว่านะอยากฟังเพลง Until You ใช่มั้ยเพลงฝั่ง1เพลงกับเชนวาดนะครับ 4:30 นพอดีหลายๆพื้นที่

see you นะครับเพลงนี้เลยที่ฝากให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับเดินทางกันไปวันนี้เราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามีเพลงที่ขอมาเยอะเลยมีเพลงของเราเปลี่ยนลมเพลงไหมมาแนวสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงละกันใครจำเพลงนี้ได้บ้างครับฝากแฟนผมด้วยช่วยดูแลน้องให้ดีนะฮะโอ้โหเพลงต้องบอกว่าอยู่ในตำนานมากๆเลยนะเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนในช่วงเวลาของเย็นนี้เลยครับ

ี้คือเพลงของเดวิดอินทีนะครับเพลงว่าฝากแฟนผมด้วยนะฮะช่วยดูแลเขาให้ทีดูแลเธอให้ดีนะฮะพี่โจ้บอกว่าเพลงนี้ฝากให้กับซอแทนด้วยกันละกันนะฮะแหมเพลงคลาสสิกมากๆเลยนะฮะส่งมาตอนนี้เขาเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเนาะอีกสัก 4-5 เพลงนะฮะเราจะมีเรื่องราวมาเล่ากันในช่วงท้ายรายการส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันเย็นนี้ในหลายพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะครับโปเต้อดแว่นตาใหม่คุณผู้ฟังไปวิ่งมาโปเต้ล่าสุดไปวิ่งมาแล้วก็แลกแว่นตามาโปเต้นี่เขาเป็นนักวิ่งนะโปเต้เขาเป็นนักวิ่งนะฮะไปวิ่งแลกแว่นตาสีเขียวหนึ่งอันสวยมากๆเลยนะฮะถือว่าเป็นสีสันนะครับเนาะออกกำลังกายแว่นตาสีเขียวของคอสคลับนะฮะพี่อดุลวัดดีเจครับแฟนผมคนนี้ยังเด็กค่อนข้างขี้น้อยใจเนี่ยให้เอาน้ำเย็นลูบก่อนน้ำเย็นไม่มีผลพี่นะฮะพี่อดุลวัดต้องใช้แบงค์พันลูบครับดีเจแล้วค่อยสอนกันเอาแบงค์พันลูบเลยนะพี่โอ้วอลเล็ตได้ไหมฮะQR พร้อมเพลย์ก็ได้เหมือนกันเนาะได้หมดนะฮะก็ว่าไปวิ่งลาวเปล่าโปเต้ไปวิ่งลาวหรือเปล่านะเออใช่โปเต้ไปวิ่งลาวมั้งเปล่าวิ่งลาวซับอะไรอย่างนะฮะเออน้องทำตัวใหม่แหมโปเต้นะฮะแฟนผมคนนี้ยังเด็กค่อนข้างขี้งอนนะฮะมารอให้โตก่อนแล้วกันนะฮะเอาละครับสุนทรีครับโทรหากันหน่อยครับเดี๋ยวมีพงศิษฐ์คัมภีร์ยังไม่ได้เปิดเพลงของพี่โอเลยอ่ะมิ้งกุลสตรีนะครับมุกอ่อนยังไม่ได้เปิดเลยแมวจิรศักดิ์ด้วยมา

นี่คือเพลงนะครับจากนี่เลยสุนทรีนะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะครับชื่อเพลงว่าโทรหากันหน่อยนะแหมเดี๋ยวจะเป็นขอปรับอารมณ์เพลงให้เบาลงได้ปะให้เบาลงนะเบาๆลงหน่อย

เพลงนี้นะครับจากแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าคนของเธอนี่นะครับโปเต้บอกว่าเมื่อกี้ก้อยบอกว่าโปเต้วิ่งราวทรัพย์ใช่ไหมว่าแต่ก้อยใส่สร้อยเปล่าเดี๋ยวโปเต้จะไปวิ่งราวตอนขายหมูปิ้งนะมืดๆหน่อยเนาะกระชากสร้อยวิ่งเลยนะฮะหนึ่งเพลงนะครับที่พี่โอขอไว้ตั้งแต่ช่วงบ่าย 2แล้วครับ

ครับจากพี่พงศิษฐ์คัมภีร์นะครับชื่อเพลงว่าอย่าหยุดยั้งในเวอร์ชันโคฟเวอร์นะครับน่าจะพร้อมอีกแบบนึงเหมือนกันสำหรับเพลงนี้เลยนะครับใกล้จะเข้าสู่ชั่วโมงของ5โมงเย็นแล้วคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับในออนไลน์มีการแชร์คุณผู้ฟังรู้จักคุณเปียกโปสเตอร์ไหมคุณไหมคุณเนาะเหมือนจะเป็นผู้กำกับสักอย่างล่าสุดมีข่าวว่าคุณเปียกโปสเตอร์ผู้กำกับหนังระดับตำนานนะศิลปินแห่งชาติเนี่ยล่าสุดเสียชีวิตแล้วคุณผู้ฟังฮะเสียชีวิตแล้วด้วยความสงบที่บ้านพักตัวเองโอ้โห

ล่าสุดนี้ก็มีรายงานข่าวมานะครับว่าคุณเปียกโปสเตอร์เนี่ยนะครับเสียชีวิตแล้วนะครับที่บ้านพักตัวเองนะฮะเป็นผู้กำกับดังในอดีตการที่ผ่านมานะครับเขาเป็นศิลปินเขาเรียกว่าเป็นสาขาการแสดงด้วยนะนะครับภาพยนตร์และโทรทัศน์นะครับปีพ.ศ.258ได้รับรางวัลนะครับถึงแก่กรรมด้วยโรคชรานะครับเมื่อเวลาบ่ายโมงเมื่อกี้ที่ผ่านมาเองแล้วลูกแม่อายุเท่าไหร่ฮะอายุ93ปีนะ93ปีนะครับเปียกโปสเตอร์เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่นะก่อนจะเขาบอกว่าเกิด18ตุลาจากไปก่อนวันคล้ายวันเกิดครบรอบ94ปีเพียง24วันนะครับปิดฉากศิลปินผู้ฝากผลงานไว้มากมายนะครับเขาบอกว่าในสมัยตะก่อนนะเริ่มทำหนังเริ่มทางนิตยสารก่อนนะนิตยสารนะฮะมีหนังเรื่องพี่ชายน่าจะนานมากแล้วนะฮะแล้วก็มีผลงานไปเรื่อยเขาบอกว่าหนังที่ทำนะมีเป็นร้อยเรื่องเลยนะแล้วก็ทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมากมายสมัยก่อนยังไม่มีออนไลน์เนาะนะครับแล้วก็มีโทนผลงานที่ประสบความสำเร็จมากหนังเรื่องหนึ่งคุ้นๆไหมเรื่องโทนใช่ไหมเรื่องไวระเริงเนี่ยดังมากๆเลยใช่ไหมฮะจากนั้นก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นดวงหนังเรื่องชู้ไวอลวนนี่ดังมากๆเลยสมัยก่อนใช่ไหมครับมีเรื่องไวระเริงด้วยข้างหลังภาพนี่ก็ดังนะใช่ไหมข้างหลังภาพนะครับมีเรื่องสะพานรักสารสินนี่นะครับแล้วก็มีบินแหลกมีหลายเรื่องทีเดียวเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องไวอลวนกลายเป็นหนังที่รับความนิยมมากมายเลยนะในยุคนั้นนะฮะยุคปี90นะครับแล้วก็สะพานรักสารสินนี่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ด้วยนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นศิลปินเป็นนักพุ่งกับชื่อดังแล้วกันนะครับก็จากไปเรียบร้อยอันนี้ใน Facebook ของดาราภาพยนตร์เนี่ยเขาก็ลงเอาไว้นะฮะก็นั่นแหละฮะขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะก็ยังดีฮะเป็นโรคชราไม่ได้เป็นโรคอะไรต่างๆนี่คือคนมีบุญนะคนที่เป็นโชคราโรคชรานี่คนมีบุญไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรคมะเร็งไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้ก็คือเสียชีวิตไปตามกาลเวลา93ล่ะก็สมควรแก่เวลาเนาะนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันคุณผู้ฟังนะครับเติมเพลงส่งเพลงให้กันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดเลยอีกสักเพลง2เพลงนะครับที่พลว่าชอบเพลงเวอร์ชันเมื่อกี้มากๆเลยเวอร์ชันของพี่ปูพงศิษฐ์นะพงศิษฐ์คำพีนะพี่โอบอกว่าสุดยอดเลยสุดยอดนะพุ่งกับหนังดังนะก็ได้จะเข้า5โมงเย็นกันแล้วนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้แต่ละจังหวะที่ฟังอยู่อากาศสบายไหมเอ่ยขอให้โชคดี

0: อมทนยื้อนะครับ
1: นี่คือเพลงจากพี่ปราโมทวิเลปานะด้วยนะครับมุกออนนะครับทักทายพี่เขยลำพูนด้วยกันละกันบอกว่าจองตั๋วเครื่องบินหรือยังครับดีเจจะไปไหนไปฮันนี่เหรอนะทักทายพี่ช่างเบิร์ดด้วยกันละกันมาสักเย็นทีเดียววันนี้ที่เครือสาพัฒน์ลำพูนบอกว่าฝนลงมาเล็กน้อยนะครับอยากจะขอเพลงยุโรปไว้ละเลิงหน่อยฮะเห็นดีเจพูดถึงเปียกโปสเตอร์มาสักครู่นี้นะครับเพื่อเป็นการแวะไลน์นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังก็ได้อะนะฮะเอ๊ดีเจชอบอันนั้นนะเรื่องเอ๊ที่เขาร้องว่าสุขาอยู่หนใดนั่นคือหนังเรื่องอะไรนะฮะที่เขาร้องเพลงว่าสุขาอยู่หนใดนั้นหนังเรื่องอะไรลืมไปแล้วอะไปหยิบมาเปิดสักหน่อยจะดีนะฮะสำหรับเพลงเก่าๆที่คิดถึงนะครับนะฮะช่วงนี้ส่งคุณฟังกลับบ้านกันวันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังนิดๆหน่อยๆเบาๆนะฮะวันนี้มีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้มีเรื่องราวของเขาเรียกประสบการณ์จากทางบ้านพี่เขยลำพูนนะประสบการณ์จากสาวดื้อนะฮะสาวพยาบาลดื้อที่เจอที่โรงพยาบาลที่ทำงานอยู่อันนี้เป็นคนฟังรายการเลยในช่วงเวลากลางคืนกลางวันก็โผล่มาฟังบ้างเป็นบางเวลานะครับนะเธอเล่าให้ฟังประสบการณ์โรงพยาบาลหลอนแล้วก็มีเรื่องสั้นๆอีกนิดนึงเดี๋ยวจะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะพูดถึงเน่เน่เน่หลายคนติดตามผลงานตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเนาะอย่างที่บอกให้ฟังไปว่าโอ้โหหลายคนก็คือแต่ละคนมีความชื่นชอบต่างกันอย่างเน่เน่เธอเป็นคนที่ชื่นชอบการร้องเพลงคือได้ใจว่าเน่เน่เนี่ยถ้าสมมติว่าพ่อแม่ไม่ผลักดันไม่มีทางนะฮะคืออย่างน้อยคุณต้องมีต้นทุนละหนึ่งละต้นทุนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการเงินนะฮะหมายถึงว่าต้องมีเงินต้องมีทรัพย์สินระดับหนึ่งเพราะการจะไปแข่งต่างประเทศคุณผู้ฟังมันต้องใช้ทรัพย์สินต้องใช้งบประมาณใช่ไหมกีตาร์ตุนราคาเป็นแสนอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคนที่จะซื้อให้ลูกได้จะต้องเป็นคนที่มีกำลังทรัพย์ล่ะนะครับแต่ก็ดีนะที่เขาดันเพราะว่าสิ่งสำคัญสุดก็คือการได้ขึ้นไปสู่เวทีระดับโลกแล้วก็บอกว่าเงินรางวัลเนี่ยตีเป็นเงินไทยเนี่ย30 กว่าล้านเลยนะจะเอาแบบว่าแบ่งเป็นงวดเป็นงวดจ่ายเป็นปีไปหรือว่าจะเอาแบบรอบเดียวตุ้มเลยก็ได้เหมือนกันแต่ต้องเสียภาษีด้วยสำหรับในนี้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญหนึ่งนอกจากสตังค์ที่เขาจะได้ก็คือเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การอาจจะก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกนะเพราะว่าแน่นอนพอดังแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องมีการพาไปรับงานไปทำอัลบั้มต่างๆที่ต่างประเทศมันก็เหมือนนี่ไงฮะน้องๆหลายคนที่เขาเป็นนักบอลไทยฮะทุกคนก็อยากจะฝันเป็นนักบอลระดับโลกใช่ไหมพี่โออยากจะเป็นนักบอลทีมชาตินะระดับโลกบอลลีกใหญ่ๆใช่ไหมฮะมันก็เริ่มต้นจากแบบนี้หรือนักกีฬาวอลเลย์บอลต่างๆเขาเรียกว่าไปเวไหนชอบอย่างไรก็ไปให้สุดบางคนอยากเป็นนางงามเนี้ยก็ไปในเวนั้นเอาให้สุดไปเลยอยู่ที่ว่าคุณจะชอบแบบไหนลักษณะแบบไหนแต่อย่างในพ่อแม่เขาสนับสนุนอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงฮะต้นทุนดีอะนะยังจะเป็นชาวบ้านทั่วไปนี่บางคนบอกว่าโอ้โหอายุ16-17นี่อยู่บ้านสักพงสักบ้าอยู่บ้านเลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะบ้านเราก็อยู่เป็นบ้านๆนี่ฮะไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายและเด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงสื่อมันง่ายกว่าเวทีการประกวดแค่ทักอินบ็อกซ์ไปส่งใบประกวดก็ได้แล้วไงสมัยก่อนนี่ยากนะสมัยก่อนเนี่ยต้องเดินทางไปถึงที่นะโหจะไปเป็นนักร้องระดับโลกต้องเดินทางไปต่างประเทศเสียค่าเครื่องบินไปสมัครแล้วไปพักที่ไหนอะไรไงล่ะใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้สามารถทักทายผ่านออนไลน์นะต่างๆนานาได้หมดเลยมันก็ง่ายขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับก็เด็กเจนใหม่ก็เกิดมาในยุคที่ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนเน้นดีด้วยนะครับก็แสดงความยินดีใจด้วยกันละกันเนาะนะครับอ๋อนะพี่โอ้บอกว่าเมื่อกี้ที่ดีเจว่าสุขายุนใดคือเพลงหนังเรื่องไวอลวนครับดีเจโอเคครับไวอลวนเดี๋ยวจะมีโอกาสจะหยิบให้ฟังสักหน่อยดีกว่านะฮะพี่โอ้บอกว่าอยากฟังเรื่องดื้อเรื่องผีจากดื้อจังเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะนะครับพี่รับเหมาส่งบรรยากาศมานะครับที่บ้านที่จอมทองนะฮะบ้านสวยนะฮะตอนนี้ฝนตกนะเนี่ยฝนตกปอบแปะปอบแปะนะฮะในโซนที่อยู่นะครับแถวๆไม่ไกลจากโรงพยาบาลจอมทองนะฮะฝนลงมาลงเม็ดลงมาที่เชียงใหม่นะนะครับลงเม็ดลงมาแล้วนะครับอย่างไรแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยละกันนะจะได้เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับ5 โมงเย็นกับอีก5 นาทีนะครับพี่เลิฟบอกว่ามีเรื่องมาเล่าวันนี้ป้าขายหวยมาที่ร้านครับยังไงพี่เลิฟเล่ามาสิแกบอกทำไมไม่ซื้อทะเบียนรถตัวเองยังไงต่อแล้วไงต่ออ่านพี่เลิฟส่งมาพี่เล่าว่าผมลืมครับดีเจผมลืมครับป้านะงวดที่แล้วว่าจะซื้อสักหน่อยนะไม่ซื้อเสียดายจังเลยพี่เล่าเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนไม่มีดวงกับหวยนะแต่ดวงเรื่องของการทำธุรกิจนี่ลื่นไหลดีนะครับลื่นไหลดีมากๆเลยนะครับนี่พี่เล่าบอกว่าเสียดายเขาแล้วนะครับเลขหวยที่ออกงวดที่แล้วนี่คือตรงรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองเป๊ะเลยนะแล้วกลายเป็นรางวัลใหญ่รางวัลที่1ด้วยนะจริงเหรอฮะ640ที่บ้านนะใช่ไหมดีจะจำได้640 730 640นะฮะเป็นรางวัลใหญ่ด้วยเสร็จได้มากๆเลยพี่เลิฟไม่หรอกพี่เลิฟถ้าพี่เลิฟซื้ออ่ะมันก็จะไม่ถูกหรอกเพราะดวงเราไม่มาถึงพี่เลิฟซื้อปุ๊บน่ะมันก็จะกลายเป็นเลขอื่นเลขมันก็จะเคลื่อนเพราะว่าดวงเราไม่มีไง ดวงเราไม่มีอันนี้เรื่องจริงเลยเออนะครับพี่เคยว่าไปงานศพอาเปียกไงครับดีเจอ๋องานศพอาเปียกใช่ไหมฮะนั่นแหละก็แสดงความอาลัยด้วยกันละกันนะครับอ่ะวัยอลวนพี่เฟิร์สบอกไว้เดี๋ยวจะมีโอกาสดีเจหยิบมาเปิดให้ฟังกันละกันนะครับดีเจค้างอีก1เพลงนะพี่สิทธิโชคอยู่ไหมครับพี่สิทธิโชคทีมงาน10ทีมงานพี่สิทธิโชคอยู่ไหมเมื่อกี้ขอมนรักมีโอมาใช่ไหมมนรักมีโอเข้ามา นี่ไงพี่เลิฟส่งมาแล้ว640นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังมนรักมีโอนะครับเพลงนี้มันร้องวิกลจริตนิดนึงนะฮะ มันร้องแบบกระแดะนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นกระแดะในยุค90คุณฟังน่าจะเคยฟังเนาะเพลงมนรักมีโอนะฮะเขามีรถมีโอสีเขียวอ่ะมันเป็นเพลงกระแดะในยุค90นะยุค2000แล้วกันนะงั้นฟังตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นึงจะมาเล่าเรื่องหลอนของสาวดื้อให้ฟังในโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวค้างเพลงอีก 2-3 เพลงที่ฝากมานะครับ5โมงเย็น7นาทีกับดีเจทันดิจิวินตรงนี้ที่ BP Radio นะครับมาบนรักมีโอมาแล้วบอกก่อนนะนักร้องกระแดะมากเลยนะ

0: ไงล่ะเพลงนี้นะครับสำหรับมนรักมีโอเพลงดังในตำนานนะฮะทิติพลวลิจะทำเสียงเหมือนเพลงนี้หน่อยสิไม่ทำแล้วทิติพลเหนื่อยแล้วนะฮะมันจะมีความต่างในทิติพลนะในความเป็นยุค90 2000สมัยก่อนกับในส่วนของเด็กเจนซีเจนแซดสมัยปัจจุบันจะมีความต่างนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีความกระแดแบบฝรั่งนะฮะมันจะไม่ชัดจริงแต่ว่ามันจะไม่ชัดแบบยังเป็นความเป็นไทยอยู่อ่ะยกตัวอย่างเพลงนี้นะถ้าสมมติตั้งใจฟังดีๆนะครับซึกแวนซึกแวน
1: หัวใจมันสั่นสะท้าน
0: ซึกแวนหัวใจมันสั่นสะท้านใช่ไหมครับคือถ้าเป็นเด็กเจนซีมันจะห่อลิ้นแล้วมันจะออกสำเนียงฝรั่งแค่เพียงสนุดว่าหยุดคบกันเนี่ยใจฉันก็แสนเหมือนคนเป็นใครที่เธอทำเนี่ยมันจะออกเสียงให้มันมีความเป็นฝรั่งนิดนึงมันเด็กสมัยปัจจุบันมันแอบเสียงพูดไม่ชัดมันจะแอบเสียงให้เป็นฝรั่งคือพ่อก็ไทยแม่ก็ไทยนะฮะแต่แอบเสียงให้พูดไม่ชัดนิดนึงเพราะว่ามันจะดูมีระดับอินเตอร์ไงเข้าใจป่ะแต่ถ้าเป็นยุค90เขาจะร้องไม่เขาจะร้องไม่ชัดจริงแต่ว่ามันจะไม่มีความแอบเป็นฝรั่งมันจะเป็นเสียงไทยมันจะยังมีความเป็นไทยอยู่มันจะไม่ใช่ฝรั่งไงฮะเข้าใจเนาะอันนี้ประมาณนี้นะไว้วันหลังค่อยแอปเสียงกันแล้วกันเอาไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับตอนนี้5โมงเย็น12นาทีคุณผู้ฟังครับเย็นนี้กลับบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวทยอยเดินทางกลับบ้านกันครับในหลายๆเส้นทางที่กำลังฟังกันอยู่นะจะเดินทางกันอยู่หลายพื้นที่พี่กันไกลตัดกิ่งบอกว่าฟังมา2ปีไม่เคยเห็นหน้าดีเจเลยครับเพิ่งแอดเพื่อนไม่มีใครเคยเห็นหน้าหรอกพี่นะฮะแล้วพี่กันไกลตัดกิ่งอยู่จังหวัดไหนครับพี่ทักทายนะครับเห็นพี่แอดเข้ามาเมื่อวานมันก่อนบ้างทักทายนะฟังมา2ปีแล้วนะฮะแหมหลายคนติดตาม BP Radio มาหลายปีแล้วนะครับไม่ได้ทักแอดไลน์เข้ามาสักทีอย่าลืมแอดเข้ามานะฮะขอเพลงกันได้ทักทายกันได้ที่0840456862แล้วก็อย่าลืมเขาเรียกว่าโดเนทมาให้ด้วยนะที่บัญชีพร้อมเพย์นี่เหมือนกันนะจ๊ะ0840456862ครับนะLINE ID FM975 ครับพี่กันไกลตะกิ่งอยู่จันทบุรีนะฮะส่วนภาคตะวันออกนี่ติดตามกันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะฮะจันทบุรีระยองตราดชลบุรีหลายพื้นที่นะครับนะจะพาไปฟังในยุค901เพลงครับของวัยระเริงครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงหนังเรื่องนี้ที่มีคุณเปียกโปสเตอร์เป็นผู้กำกับนะฮะเรื่องนี้ชื่อว่าวัยระเริงครับดังมากสมัยก่อนย้อนกลับไปผมก็ไม่เคยเห็นหน้าดีเจเลยครับไม่เคยเห็นหน้าดีเจแต่เคยกินหมูกระทะด้วยกันแล้วนะฮะแหมมันไม่เคยเห็นต้องเห็นหน้าอะไรพี่จุ่มคุณฟังฮะขับรถจากระยองฮะขึ้นมาเชียงใหม่มาเที่ยวฮะมาเที่ยวเชียงใหม่มาเที่ยวภาคเหนือหลายครั้งหลายรอบแล้วเหมือนกันนะฮะก้อยว่าดีเจหัวล้านหรือเปล่าครับดีเจหัวล้านเหมือนก้อยล่ะก้อยหัวล้านเหมือนก้อยเลยนะฮะก้อยนี่นะพี่อ้อยบอกว่ามีคนเห็นหน้าเด้อพี่ก้อยก็เห็นหน้าแล้วพี่อ้อยนี่ FC จากสันกำแพงอยู่เชียงใหม่ไม่ไกลไปเจอกันที่ร้านเจยาวเขาแล้วนะพี่อ้อยนัดนะฮะและทีมงาน นัดเจอกันที่ร้านเจยาวนะฮะข้าวต้ม1บาททักทายกันเย็นนี้นะครับ5โมงเย็น14ที่เดี๋ยวขอเปิด1เพลงวันละเรื่องก่อนมาเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องหลอนจากโรงพยาบาล

นี่คือไวระเริงครับเพลงที่ฝากไว้ด้วยนะฮะย้อนกลับไปประมาณ30ปีที่แล้ววัยรุ่นยุคนั้นนี่คือเท่นะดีเจวินเป็นคนที่ชอบดูใน Facebook แล้วมันจะมีใช่ไหมพี่เลิฟ Facebook ที่เขาเอาภาพเก่าๆมาลงฮะสมัยไว้เป็นหนุ่มเป็นสาวที่เขาแบบโอ้ยังแบบเฟี้ยวๆกันนะฮะก็จะเป็นรุ่นพี่หลายๆคนรุ่นคุณพี่ๆเนาะอายุมันสัก40 50นะ50อัพอ่ะเขาจะเอาภาพตอนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวสมัยประมาณสักอายุ20 10กว่าตอนเป็นวัยรุ่นเอามาลงก็มันก็สดใสน่ารักดียุคก่อนยุคสมัยยุค90เมื่อก่อนเนาะ2532ตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยนี้เรียนอยู่มอนั้นมอนี่อ่ะเขาพามันลงน่าจะเคยเห็นกันใน Facebook เนาะที่มีการแชร์กันนะฮะก็เหมือนวัยผู้ใหญ่คุยกัน50นี่ไม่ใช่วัยเฒ่านะถือว่าวัยผู้ใหญ่ถ้าวัยเฒ่าต้อง60อัพขึ้นไปแต่ทีนี้บางคนดูแลตัวเองก็ฮะ60ยังดูดีอยู่เลยเออนะฮะพี่เพชรบอกว่าดิฉันครับแจ้งข่าวที่เชียงใหม่นะฮะแยกสันกลางนะฮะที่กำลังทำสะพานมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับรถชนกันขับมาระมัดระวังด้วยนะฮะฝากเตือนภัยกันด้วยครับโอเคขอบคุณมากพี่ที่แจ้งเข้ามานะฮะแยกสันกลางตอนนี้เขากำลังมีการสร้างถนนต่างๆกันอยู่ในโซนนั้นนะครับนะฮะระมัดระวังนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับมาถึงเรื่องหลอนในช่วงเวลาของเย็นนี้ดีกว่าวันนี้มีเรื่องราวเรื่องหลอนในโรงพยาบาลมีเรื่องราวจากแฟนรายการทางบ้านแล้วก็เรื่องราวจากรายการพี่ป๋องที่นำมาฝากกันสัก2เรื่องกันเลยกันเนาะเอาเรื่องแรกเอาเรื่องของดื่มกันละกันนะว่าเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องหลอนในเย็นนี้กันดีกว่าสักนิดสักหน่อยพอพอบันเทิงหลายคนนี่เป็นคนชอบฟังเรื่องผีนะแต่กลัวผีมากๆเลยนะใช่ไหมบางคนนี่กลัวเวอร์กลัวมากมายนะฮะกลัวแบบมหาศาลทีเดียวนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวขอซาวด์หลอนๆกันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มกันดีกว่าช่วงนี้นะครับมาเลยพูดถึงเรื่องราวของโรงพยาบาลนี้คุณฟังต้องบอกเลยว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่มีการสิ้นสุดชีวิตกันเยอะมากๆเลยนะครับทั้งโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลใหญ่เอกชนราชการต่างๆเขาว่าเป็นจุดที่ดวงวิญญาณจะออกจากร่างครับและหลายๆครั้งหลายคราวนะครับก็เป็นดวงวิญญาณที่เพิ่งเจ็บเพิ่งป่วยแต่เขาว่ากันว่าตัวเขาเองเนี่ยวิญญาณหลุดออกมาจากร่างแล้วนะครับแล้วก็วนเวียนไปบ้านบ้างนะเขาไปเข้าฝันคนนั้นคนนี้บ้างนะครับเรื่องราวของสาวพยาบาลดื้อเล่าให้ฟังเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเจอเรื่องราว 2-3 เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นะฮะแต่พยาบาลแต่ละคนเขาก็ชินแล้วล่ะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเป็นเรื่องสั้นๆนะมันไม่ได้มันถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวอยู่นะฮะดื้อบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในจะเข้าเวรกลางคืนบ่อยนะครับช่วงกลางคืนดึกๆบางครั้งบางทีเนี่ยอยู่คนเดียวได้กลิ่นเป็นกลิ่นสาบกลิ่นสาบคนไข้ฮะคือจะดูแลคนไข้จะเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้บ่อยมากๆเลยหลายครั้งคนไข้ที่ดูแลเสียชีวิตไปสักพักกลิ่นมากลิ่นมาเลยเป็นกลิ่นยากลิ่นเนื้อกลิ่นตัวเขาที่เคยรู้ก็มองหน้ากันเอ๊ะยังไงกลิ่นมาเลยคือรู้สึกว่าเขามาเลยอันนี้คือเจอบ่อยมากกลิ่นแต่ที่เจอหนักที่สุดนะฮะมันจะมีอยู่2ครั้งนะครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะมีคนไข้รายหนึ่งครับประมาณ 3-4 จะต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำให้คนไข้ดึกๆนะเช็ดเนื้อเช็ดตัวเขาบอกว่าเป็นคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่สูงวัยต้องระวังนะเพราะมีความเปราะบางนะครับก็เลยเขาบอกว่าเหมือนกับประมาณว่าพยุงตัวขึ้นมาเพื่อจะเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะฮะเช็ดเนื้อเช็ดตัวผู้สูงวัยตามประสาสักพักหนึ่งพอเช็ดเนื้อเช็ดตัวเสร็จแล้วปุ๊บก็นอนลงนะฮะปรากฏว่าชีพจรนิ่งไปเลยฮะนิ่งคือในหน้าจอดังปี๊ดเลยคือแบบหัวใจหยุดเต้นทุกคนตกใจมากรีบวิ่งกันวุ่นทีเดียวเดือบอกว่าเนี่ยเฮ้ยหรือว่าตัวเองจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้เขาเสียชีวิตเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเช็ดตัวเขาแรงไปหรือเปล่าสักพักนึงนอนนิ่งไปเลยนะครับแล้วเตียงคนไข้และไอตัวของเตียงมันจะมีไอตัวของเครื่องช่วยหายใจไอเครื่องที่มันตรวจเช็คหัวใจใช่ไหมฮะปี๊ดไปเลยตายไปเลยตกใจมากไม่รู้จะทำไงได้แต่ทำบุญให้อย่างเดียวเพราะว่าก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะมาตายช่วงที่เราอยู่ฮะคือเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งสุดทั้งชินแล้วแต่ตอนหนึ่งที่ตกใจมากเลยคือครั้งหนึ่งนะฮะมีเคสอุบัติเหตุด่วนนะเข้ามาที่โรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีคนตาย1คนเป็นเพื่อนคนที่มาด้วยส่วนอีกคนหนึ่งไม่เสียชีวิตยังนอนอยู่บนเตียงที่กำลังทำแผลแล้วก็ปฐมพยาบาลกันด่วนเลยนะครับปรากฏว่าช่วงที่ทุกคนกำลังวุ่นวายกับการทำแผลกับการทำการต่างๆนะฮะสักพักหนึ่งนะฮะผู้ที่เป็นผู้ป่วยผู้ที่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุอะร้องเอะอะวายลั่นนะฮะลั่นเลยนะทุกคนวิ่งมาดูกันนะฮะเขาบอกว่ามีคนเพื่อนมาหาเพื่อนเข้ามาตามเพื่อนเข้ามาตามปรากฏว่าเพื่อนที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้นนะฮะมายืนตรงปลายเท้ามายืนที่เห็นเลยแล้วปรากฏว่าดื้อพยาบาลดื้อก็เห็นเหมือนกันเขาว่าเป็นร่างสีดำนี่เห็นกับตาเนื้อเลยนะครับร่างสีดำนะครับมายืนตรงปลายเท้าทุกคนก็ตกใจมายืนแวบหนึ่งแล้วก็หายไปหา
ายไปเลยต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะก็ไม่รู้ทำไงฮะจะหนีก็ไม่ได้เพราะจะทิ้งคนไข้ไปไงเขาก็ต้องอยู่แล้วก็รีบบอกว่าเออใจเย็นๆๆก็เลยมีการปฐมพยาบาลกันมาลุมกันประมาณนั้นนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวดื้อนะแล้วก็ยังจำทุกวันนี้เลยว่าเห็นกับตาเนื้อจริงๆเป็นเงาสีดำเมียงนะอย่างที่บอกไปว่าคนถ้าไม่เคยเห็นตัวเองเนี่ยไม่เคยสัมผัสจะไม่รู้อย่างดื้อนี่เขาเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีนะเป็นคนผงผางบ้างนะนะเป็นคนผงผางมาพยาบาลหมอพวกส่วนมากเขาจะไม่กลัวผีกันและหลายคนไม่เชื่อเรื่องผีด้วยนะพยาบาลหมอไม่เชื่อเรื่องผีด้วยเชื่อว่าเป็นพลังงานเชื่อว่าเป็นการจิตที่คิดไปเอง 90% นะไม่เชื่อจนทั้งเขามาเจอกับตัวเองเขาบอกโอ้เขาก็มีจริงๆนะอะไรแบบนี้นะแล้วก็ยังมีอีกหลายกรณีดื้อว่าที่เจอบ่อยคือเป็นกลิ่นกับเป็นเสียงเพราะฉะนั้นตามคลิปต่างๆที่มีการแชร์กันในออนไลน์ที่มีประตูเปิดเองต่างๆเนี่ยดื้อว่าปกติมากเลยคือเจอบ่อยมากเลยประตูเปิดเองบ้างนะเก้าอี้เลื่อนเองนะคือปกติมากๆเลยถ้าเราเห็นว่าคลิป AI ทำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ดูดีๆแต่ว่าคลิปจริงก็อาจจะมีเหมือนกันในออนไลน์ที่มีการแชร์กันที่เขาหาคำตอบไม่ได้นะฮะอันนี้คือเรื่องของสาวดื้อนะครับที่เป็นแฟนรายการ BP Radio ที่ฟังอยู่ในช่วงกลางคืนที่ทักทายข้อความมาไลฟ์ฟังเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวจะหยิบมาไลฟ์ฟังต่อเจอคนตายเยอะมากเลยเออนะฮะไปที่อีกเรื่องนึงดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวที่เล่าที่รายการของพี่ป๋องนะครับเป็นเรื่องราวของสาวพยาบาลคนหนึ่งครับที่เธอเจอเรื่องหลอนที่โรงพยาบาลของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของดวงวิญญาณนั่นแหละนะครับเธอบอกว่าย้อนกลับไปตอนสมัยที่เข้ามาทำงานใหม่ๆสมัยก่อนนะฮะสมัยเป็นพยาบาลใหม่ๆเมื่อก่อนอยู่ห้อง ICU นะครับมันจะมีช่วงเวรดึกครับก็คือเที่ยงคืนถึง8โมงเช้าปกติกลางคืนนะเคสจะไม่ยุ่งเท่าไหร่จะมีการผัดกันกับพยาบาลไปหลับบ้างไปงีบบ้างนะฮะเหมือนพักกินข้าวในเวรคืนนั้นประมาณ2:00นะครับเธอเองก็ขอตัวงีบนิดหนึ่งว่าเออพี่ของงีบก่อนนะไม่มีเคสอะไรใช่ไหมไม่มีICU ไม่มีอะไรด่วนใช่ไหมก็เลยเข้าไปนอนของงีบสักหน่อยมันจะมีเตียงเป็นห้องเล็กๆนะครับให้พยาบาลพักอยู่นะฮะมันจะมีที่กินข้าวด้วยแล้วมีเตียงให้นอนอยู่เป็นเตียง2ชั้นเหมือนหอพักนะฮะก็เอองั้นนอนแล้วกันนะนอนชั้นล่างนะครับก็เข้าไปนอนนะครับในสักพักหนึ่งพอตัวเองเริ่มหลับไปประมาณสัก2:00นะฮะเริ่มหลับไปในความรู้สึกนั้นคือมีความรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นเตียงมองเห็นนะเห็นเตียงเห็นโต๊ะอะไรต่างๆอยู่ในห้องอยู่เขาก็มีความกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนฝันนะฮะฝันว่าในแผนกพยาบาลนะวุ่นวายมากคนเอะอะวายว่าเฮ้ยมีคนไข้เข้ามานะครับแล้วก็มีเตียงผู้ป่วยสภาพเก่าๆที่ภาพเขาเห็นนะครับแล้วก็แบบเก่าโบราณนะฮะบรรยากาศคือฝุ่นเลยทีเดียวนะครับในฝันก็ฝันว่ามีผู้ชายหัวล้านคนหนึ่งใส่เสื้อลายสก็อตสีแดงนอนร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหายใจไม่ออกช่วยด้วยเสียงแหบแห้งนะครับเจ็บคอหายใจไม่ออกส่งเสียงนะครับนอนอยู่แล้วก็หันมาที่ตัวเขาตัวพยาบาลและพยายามใช้สายตามองว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยประมาณนี้นะฮะเสียงแหบแห้งมากๆเลยออกมาลำคอนะครับแล้วคนอื่นก็วิ่งวุ่นกันแต่ผู้ชายคนนั้นเขาหมายตาจ้องมาที่ตัวของผู้หญิงคนนี้ของพยาบาลคนนี้เธอก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมคนไข้คนนี้สายตาน่ากลัวจังเลยนะฮะสักพักหนึ่งนะครับเขาก็ตื่นขึ้นมาตื่นมาปั๊บก็ตกใจฝันอะไรวะฝันน่ากลัวจังเลยนะฮะแต่ที่ฝันน่ากลัวที่น่ากลัวเป็นนั้นคือในช่วงที่สะดุ้งตื่นแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นเตียง2ชั้นเนาะที่มีไฟสลัวๆที่เปิดไฟที่ให้มันสาดส่องเข้ามาที่ให้ตัวเองหลับได้ปรากฏว่าเขาเห็นเป็นเท้าฮะคุณฟังฮะของเด็กรู้สึกว่าเป็นเด็กเลยกำลังอยู่เตียงชั้นบนเป็นเท้าเล็กๆโผล่ลงมาเท้าเล็กๆโผล่ลงมานะฮะเป็นเท้าเด็กและกำลังแกว่งเล่นต๊อกแดกต๊อกแดกต๊อกแดกอยู่เขาตกใจมากตกใจปั๊บรีบวิ่งออกมาเลยครับไม่ได้หันหลังมองนะวิ่งออกมาจากห้องนั้นเลยแล้วก็รีบหนีเลยนะตกใจตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมีคนมานอนชั้นบนหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าใช่นะอันนี้คือเท้าเด็กชัดๆเลยก็วิ่งออกมานะฮะมาหาเพื่อนพยาบาลที่อยู่ข้างนอกว่าเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะและยิ่งตกใจหนักไปใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าจะมาเล่าเรื่องว่าเห็นเท้าที่มันห้อยอยู่ชั้นบนที่เป็นเตียง2ชั้นนะกลับไปเจอคนไข้คนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่ว่าหัวล้านนะคนนั้นเลยนอนนะครับและเสียชีวิตแล้วนะครับในเตียงที่มีเขาเรียกว่าเคสคนไข้ด่วนเข้ามาเป็นผู้ชายหัวล้านมีสภาพเลือดไหลนะฮะและเขาคือคนเดียวกันเลยที่เขาฝันเมื่อสักครู่นี้เขาตกใจกันหนักแล้วก็ช็อกและนิ่งไปก็เลยเขาบอกให้เป็นไรจะเย็นจะเย็นนะก็เลยพยาบาลก็บอกจะเย็นนั่งก่อนนะเจออะไรฮะเขาก็มองสายตาก็มองที่คนไข้คนนั้นแล้วก็อีกสายตาก็หันไปมองที่ห้องคือหลอนพร้อมกันสองที่ฮะอันนี้เขาเล่าให้ฟังเขาบอกใช้วิจารณญาณการฟังนะตกใจมากเลยก็เล่าว่าเนี่ยเจอเรื่องนี้ตอนแรกฝันก่อนว่าเห็นผู้ชายคนนี้มาเข้าฝันว่าช่วยด้วยแล้วก็พี่ก็เนี่ยตกใจเพราะว่าเขามาจริงๆเขาตายแล้วใช่ไหมตายนานหรือยังเขาบอกตายเมื่อสักครู่นี้เองตอนที่เราไปหลับเมื่อกี้เขาเข้ามาแล้วเขาเพิ่งเสียชีวิตเองแล้วช็อกแล้วตกใจไป
แล้วก็ในส่วนของแล้วเท้าแหละเนี่ยก็เลยพาไปดูเดินเข้าไปดูในห้องปรากฏว่าไม่มีเลยเนี่ยไม่มีใครสักคนเลยเงียบกริบเลยนะแล้วเท้าไม่คิดเท้าใครที่เป็นสายแดกๆอยู่ข้างบนใครนะตกใจแล้วนี้ก็พยายามหาข้อมูลว่าเฮ้ยโรงพยาบาลนี่มันมีอะไรหรือเปล่าก็มาหาข้อมูลมาพึ่งบางอ้อทีหลังว่าไอ้ตึกนั้นนะครับแผนกที่เขาอยู่อ่ะสมัยก่อนเขาเคยเป็นแผนกเด็กมาก่อนเป็นแผนกเด็กที่ดูแลผู้ป่วยกับเด็กนะฮะเขาว่ากันว่ามีเด็กเสียชีวิตเยอะมากเลยในห้องนี้แล้วเขาก็ปรับปรุงใหม่กลายเป็นห้องรูปแบบใหม่นะฮะเขาย้ายแผนกเด็กไปที่อื่นก่อนพึ่งมารู้ว่าโอ้น่าจะเป็นดวงวิญญาณเด็กมั้งเพราะว่าที่ไหนมีคนตายเนาะดวงวิญญาณเขาก็จะอยู่เขาเรียกว่าจิตสุดท้ายฮะจิตสุดท้ายเขาอยู่ที่ไหนเขาก็จะไปหาคนนั้นนะครับจุดสุดท้ายเขาอยู่ที่โรงพยาบาลจุดสุดท้ายเขาอยู่ที่บ้านเขาก็จะกลับไปหาจุดนั้นเหมือนอยู่หอพักเนี่ยเขาก็จะกลับไปหาที่เดิมเหมือนบางคนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะฮะคุณฟังใช่ไหมครับในรถที่มีคนตายอ่ะเขายังคงวนเวียนอยู่นะฮะตามซากรถที่อยู่ตามแถวโรงพักต่างๆที่เป็นรถที่มันพังยับอะฮะเขาบอกว่ากันว่าบางที่บางทางกลางค่ำคืนเห็นมายืนอยู่ดำๆยืนอยู่แล้วมายืนมองรถตัวเองก็มีเหมือนกันบางที่แตรดังเองอะไรเงี้ยก็มีเพราะว่ามันเป็นจิตสุดท้ายไงฮะที่เขาเสียชีวิตที่นั่นเหมือนโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล2ที่น่ากลัวเนาะน่ากลัวทั้งคู่เลยดื้อเจอกับตาเนื้อเลยเห็นยืนเงาดำตรงบริเวณปลายเตียงนะฮะคนไข้เอะอะโวยวายตกใจบอกว่าเห็นเพื่อนที่ตายไปแล้วมันยืนอยู่ปลายเท้าแล้วก็ดื้อก็เห็นด้วยพยาบาลดื้อส่วนคนนี้เห็นมาห้อยขาอยู่นะอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าถ้าไม่เจอกับใครนี่เนาะอย่างว่าเลยเนาะมันก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่สัมผัสไม่รู้ได้นะฮะดวงวิญญาณคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเนี่ยเขาไม่เจ็บไม่ป่วยฮะเขาใช้ชีวิตปกติเขานั่งเขาชิลเขาขับรถเขาก็นั่งได้เขานั่งอยู่เขาสามารถนั่งอยู่ที่ระเบียงต่างๆได้หมดเลยเพราะว่าในดวงวิญญาณเขาจะไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วเขาเป็นช่วงที่ล่องลอยแล้วถึงรอเวลาให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะปล่อยวางแล้วเขาจะหลุดออกจากจุดนั้นเมื่อไหร่แค่นั้นเองไหนก็เป็นเรื่องหลอนเย็นนี้นะฮะที่นำมาฝากคุณฟังโดยหวังว่าน่าจะถูกใจสำหรับหลายๆคนนะครับที่ฟังกันอยู่นะฮะ

จิตสุดท้ายคือจิตสำคัญมากๆคุณผู้ฟังครับถ้าจิตเราคิดดีจิตเรานะครับต้องการที่จะไปสู่ภูมิที่ดีเราก็จะปลดปล่อยได้ไวแต่ถ้าจิตสุดท้ายยังคงเดือดร้อนยังคงร้อนอกร้อนใจนะฮะยังคงร้อนอกร้อนใจยังคงทุกข์ใจนะก็จะเศร้าก็จะอยู่ในภวังค์ตรงนั้นอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านะครับถึงได้บอกไงว่าการนิพพานหรือว่าการปล่อยวางการให้จิตเราไปสู่จุดหมายภพภูมิที่ดีนั้นคือสิ่งที่คนปฏิบัตินะฮะ

ฝากไว้นะครับหลังเรื่องหลอนนะครับผวังจิตนั่นเองครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วมาดนตรีหลอนมากเลยเนาะตอนเริ่มเพลงอีกรอบสิเออนะหลอนมากเลยฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงโบตีให้ฟังกันต่อนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้ขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในชั่วโมงนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆจาก True Detect ด้วยนะครับ True Detect นะครับเตรียมที่จะมีการดูแลโครงข่ายสัญญาณนะครับตลอดแนวน้ำเจ้าพระยาครับรองรับประชาชนที่จะมาชมความงดงามของขบวนพระยุหะชัดพระยุหะยาตราทางชลมาศ2569นะครับแล้วก็ใช้ระบบ AI เพื่อจะตรวจเช็คการใช้สัญญาณข้อมูล 5G 4G และ Wi-Fi ตลอดเส้นทางเลยนะครับก็จะมีตลอดแนวเส้นนะครับสะพานกรุงธนถึงวัดอรุณเลยทีเดียวนะครับที่จะมาชมขบวนนะครับเขาจะมีเสียงนะที่จะมีเสียงนานๆนั่นแหละที่เป็นเรือนะฮะก็รอติดตามกันละกันเพราะว่าคงจะมีการใช้สัญญาณเยอะมากมายทั้งการไลฟ์สดนะฮะการแชร์ภาพต่างๆในออนไลน์ก็เห็นมีการฝึกซ้อมซุ่มซ้อมกันแล้วสำหรับขบวนเรือนะทางชลมาศตรงนี้เลยนะครับก็มั่นใจได้ถึงการใช้งานนะครับที่เต็มที่แล้วก็เต็มประสิทธิภาพนะจ๋าฝากเลยกันละกันครับฮะไม่ว่าฟังเพลงนี้เมื่อไหร่แล้วก็หลอนตลอดเลยค่ะดีเจขาใช่ไหมหลอนน่ากลัวนะฮะนะครับจริงๆเรื่องผีเรื่องหลอนนี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะฮะแต่ว่าเรากลัวตัวของเขาผีนี่คือเขาไม่ได้น่ากลัวเขาไม่ได้น่ากลัวนะเขาเป็นคนปกติเขาเป็นวิญญาณปกติแล้วแต่ว่าเขามาในร่างที่น่ากลัวแล้วก็คือร่างที่ไม่ได้เป็นเหมือนคนปกติแล้วฮะคือร่างที่เน่าแล้วเพราะนั้นเวลามีคนเห็นต่างๆอ่ะดำๆมีกลิ่นอะไรมาเนี่ยนั่นแหละคือร่างของเขาในร่างสุดท้ายที่เขามีอยู่ที่เขาจะมาให้เห็นไม่สามารถมาเป็นร่างปกติได้แล้วไงนะครับเอาละครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยนี่ครับแล้วก็ขอบคุณกับร้านเจ้ายาวข้าวต้ม1บาทด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องทิ้งท้ายกันละในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับก็ปล่อยเพลงพร้อมๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อช่วงเวลาของห้าโมงครึ่งวันต้นไปถ้าใครยังไม่ได้ไปไหนก็เปิดฟังกันไปฝนฟ้าอากาศยังคงมีอยู่นะครับขอดูเรดาร์อีกแป๊บนึงณเวลานี้ฝนฟ้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ยังคงมีตกแช่อยู่ครับที่โซนของภาคกลางนะฮะตั้งแต่บุรีรัมย์มานะฮะนครราชสีมานะฮะปาจีนตอนนี้กรุงเทพตกแล้วเด้อกรุงเทพมหานครกำลังตกใช่ไหมพี่โอ้กลางกรุงเทพเลยดูสิตนะครับพญาไทนะฮะหลายพื้นที่กำลังตกกระหน่ำเลยนะแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆอายว่าภาคกลางทั้งภาคอ่ะปริมณฑลตกหมดเลยแต่ว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการตกแบบตกเรื่อยๆฮะตกแบบไม่เยอะนะตกแบบทั้งวันทิ้งตกแบบยาวตกแบบแช่ทิ้งไว้ประมาณนี้นะฮะคือตัวนี้ตั้งแต่โคราชมาตั้งแต่บุรีรัมย์เข้ามาลากไปถึงภาคกลางนะฮะกรุงเทพมหานครแล้วลากไปถึงโน่นนะฮะกาญจนบุรีคือทั้งแถบเลยภาคกลางนั้นเหนือสุดจะอยู่ถึงที่พิษณุโลกนะฮะที่กำลังตกอยู่นะครับพิจิตรพิษโลกนะครับส่วนเลยพิษโลกมันไม่มีละอุตรดิตขึ้นมาไม่มีมีที่แถวๆน่าจะเป็นที่ไหนเอ่ยสันกำแพงเหรอฮะพี่อ้อยมีที่สังกำแพงบ้านน้ำจำที่มันขึ้นมานะที่มันตกอยู่บ้านออนกลางนะอันนี้จะเป็นฝนอีกเซตหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือนะอำเภองาวลำปางตกอยู่ครับนะครับแล้วก็ทางภาคใต้นะครับภาคใต้นี่ก็จะไม่เท่าไหร่ภาคใต้นี่มันเหมือนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะกระจายกันไปทั่วๆนะฮะส่วนภาคกลางจะเยอะหน่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยกันในช่วงของเวลาที่ฝนฟ้าตกอย่างต่อเนื่องช่วงนี้เนาะนะครับขอบคุณที่เลือกเพลงมานะครับขอบคุณที่ฝากเพลงมาเดี๋ยวจะขอตัวก่อนกันละกันตอนนี้นะฮะเดี๋ยวปล่อยเพลงเพราะๆเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อกันละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเดี๋ยวปล่อยเพลงยุคกลางๆยุค90 2000ให้ฟังต่อกันละกันนะครับ5โมงเย็น40นาทีแล้วเจอกันใหม่ครับช่วงนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 0840

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

0: พราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

เปล่าพี่มีทักทายมาตั้งแต่ช่วงเวลาของก่อนหนึ่งทุ่มแล้วไม่รู้ว่าอยู่เปล่านะฮะนะฮะทักทายพี่ปิยะเอสศรีราชาโฮเทลด้วยกันละกันนะครับทักทายครับดีเจวินเป็นไงบ้างพี่ฝนยังตกอยู่ไหมฮะยังมีฝนตกอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะฮะวันนี้ช่วงใหม่เมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดไปปอบแปะปอบแปะลงมาก็พอสมควรมีตกมากตกน้อยผสมผสานกันไปนะฮะรับทางบุญทริศเป็นไงบ้างทักทายกันได้ในคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังมาทางยูทูบกันสักครู่หนึ่งเพราะยูทูบเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราสักพักน่าจะเข้ามากันนะครับขอบคุณ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลกันค่ำคืนนี้กับซิมใหม่เบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะยาวเข้าตัว1บาทด้วยครับให้กินได้กันแล้วกันครับพี่เบิร์ดขอเพลงดาวมีไว้เบิ่งนะฮะ

หนึ่งเพลง AI นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเยาวราชเยาวราชอันนี้เพลง AI เยอะนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกฟังแบบไหนก็ดีเหมือนกันนะ AI ไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะทักทาย YouTube ด้วยนะครับ PC Sound นะครับตาทีมาแล้วนะครับมาใครมาถึงแล้วเสียหายกันได้โปเต้โปแต้ด้วยโปเต้ช่วงนี้หลับไวนะเพราะว่าพ่อสามีพ่อภรรยาพ่อภรรยามาอยู่ด้วยนะฮะก็เลยแม่หลับไวนิดนึงก็เลยไม่มีเวลาเข้ามาหนุกหนานกันช่วงนี้ลองซ่อนแอบสักเท่าไหร่นะจ๊ะนะฮะมีทักทายเข้ามาคืนนี้หลายเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ก็เสียหายได้ที่0840456862นะครับลองมาทักทายกันได้เลยทักทายบุญทริกด้วยนะครับนะดีเจขอไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะมีอากาศแปรปรวนนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการเตือนภัยกันในเรื่องราวของฝนฟ้าตกลงมานะครับก็มีลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันตกไม่เยอะนะฮะมันตกแบบไม่เยอะมันตกแบบปล่อยๆต่อเนื่องเขาเรียกว่าตกทั้งวันตกเรื่อยๆนะครับมันอาจจะทำให้ลำคาญหน่อยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยอาจจะทำให้การเดินทางลำบากทางลำบากเลยใช่ไหมนะครับถ้าสมมติมันตกทั้งวันถ้ามันตกแบบชุดเดียวตุ้มมาเลยแล้วก็จบไปเลยก็ดีเหมือนกันอันนี้มาเรื่อยๆเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกก็หยุดอะไรเงี้ยมันทำให้การเดินทางลำบากใช่ไหมพี่โอ นะครับมาทักทายคืนนี้มาสายหน้าไมค์0840456862มาทักทายกันได้เลยนะฮะในช่วงเวลาวันสบายๆวันนี้เลยนะฮะ

0: AI ร้องชัดเหมือนน้องเนเน่ใช่วันนี้ข่าวน้องเนเน่ดังมากเลยทั้งวันทีเดียวนะครับเปิดไปในสื่อไหนเปิดไปใน Facebook ช่องไหนโอ้เจอหมดเลยนะครับก็แสดงความยินดีเพราะอะไรฮะเพราะว่าความสามารถอย่างเด็กไทยนะครับคือเด็กเจนซีปัจจุบันนี้นะครับจะอยู่ในการประคบประหงมของผู้ใหญ่นะครับน้อยนักนะที่จะกล้าแสดงออกแบบลักษณะแบบนี้ในลักษณะของความถูกต้องก็คือไปเป็นนักร้องออกนอกพื้นที่ไปเลยนะฮะอย่างที่ดีเจได้พูดในช่วงเวลากลางวันนะฮะเพลงร็อกเด็กเจนซีไม่สนใจไม่สนใจเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะเด็กเจนปัจจุบันไม่สนใจร็อกแต่ปรากฏว่ามีเนเน่อยู่ดีก็โผล่มาเลยวันนี้ได้ลินคินพาร์คนะฮะร่วมร้องขึ้นเวทีด้วยนะในคำว่าเต็มวงเลยลินคินพาร์คในเวอร์ชันใหม่นะลองนำผู้หญิงใช่ไหมครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่แล้วก็เธอก็แบบทำตามฝันตัวเองอย่างนี้นะฮะแต่ต้องยอมรับว่าทางครอบครัวที่บ้านซัพพอร์ตดีมากๆเลยนะฮะอย่างน้อยการจะขึ้นถึงระดับนี้ได้ต้องมีตังนะใช่ไหมต้องมีตังนะว่าจะไปต่างประเทศต่างๆนานาต้องมีตังก่อนก็ถือว่าโอเคละทำตามฝันแต่ถ้าใครไม่มีคนซัพพอร์ตไม่เป็นไรถือว่าดูความสำเร็จหรือว่าดูความบันเทิงเลยกันเนาะนี่มามีสายเข้ามาแล้วมา0840456862นะฮะในเน่เขาไม่กระแดเสียงอัตทีบอกเอาไว้นะครับเนอรับสายหน้าไมค์สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: ฮัลโหลครับผมขอเพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงหักสุดท้ายครับของทีเล็กหน่อยครับ
0: หักสุดท้ายทีเล็กของทีเล็กเนาะโทษจากไหนครับนี่ฮะ
1: ครับไอ้ไม่แป้นครับ
0: ที่ไหนนะ
1: ไม่แป้นครับ
0: สุรินทร์เหรอครับสัญญาณดับไปแล้วโอเคทันรู้เรื่องอยู่สัญญาณตัดไปตังหมดหรือเปล่าเลยโดนใส่ปุ่มนะฮะรักสุดท้ายทีเล็กเนาะรักสุดท้ายทีเล็กทันได้ยินอยู่เมื่อกี้นะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมาทักทายกันหน้าไมค์นะจ๊ะ0840456862นะจ๊ะ0840456862นะฮะน้องเนเน่เขามีนายทุนหรือครับพี่วันนี้มันมีข่าวอีกมุมหนึ่งแชร์ออกมาอันนี้ที่เจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ว่าเนเน่ต้องมีนายทุนแน่ๆเลยนะฮะดิเจไม่รู้นะแต่ที่เนี้ยคือที่ในทุนก็คือที่บ้านซัพพอร์ตก่อนเป็นสิ่งแรกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคนชาวบ้านทั่วไปอาจจะลำบากอันนี้ดิเจเคยก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าอาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังซัพพอร์ตแหละเป็นคนมีตังค์แหละอาจจะเป็นเจ้าสัวเป็นนายทุนเป็นอะไรสักอย่างอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะแล้วคุณฟังเห็นนะกับเรื่องนี้คิดว่าน่าจะมีคนเนาะน่าจะมีคนส่งเพราะว่ามันต้องใช้งบมากนะดิเจหมดไปหลายล้านนะดิบดีนะโอ้นะฮะมานะรับสายหน้าไว้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เจวินค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ผมเองอัมเบร่าของดาค่ะ
0: อัมเบร่าของดา
2: แล้วก็สิ่งที่ฉันเรียนรู้ของดาค่ะ
0: สิ่งที่ฉันเรียนรู้ด้วยแล้วทำไมไม่ลุกมานั่งคุยโทรศัพท์นอนอยู่หรอ
2: ใช่ค่ะ
0: นอนอยู่เหรอเนี่ยฮะนอนใช่ไหม
2: ไม่นอนครับนั่งอยู
0: ่นั่งอยู่ทำไมนั่งอยู่มีเป็นแบบนั้น
2: นั่งอยู่แล้วก็
0: คุยโทรศัพท
2: ์คุยโทรศัพท์ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดให้อัมเบรลล่าแล้วก็สิ่งที่ฉันเรียนรู้ของดาใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้โอเคนะสวัสดีนะครับน้องของรอดเข้ามาวันนี้เมื่อวานมาวันนี้นะไม่รู้วันนี้ไม่แน่ใจน้องรอดบอกว่าอาจจะห่างๆนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ฟุตบอลลีกเนี่ยหายไปอีกหนึ่งเดือนใช่ไหมครับอาจจะหายเสียงมานิดนึงช่วงนี้บ้างนะครับเนาะสวัสดีพี่เคียวเพชรด้วยกันละกันดีขึ้นไม่สะดุดแล้วขอเพลงไฟตกน้ำของไฮแจ็คนะฮะทำไมไม่คิดสะดุดล่ะครับสะดุดเหรอถ้ามันสะดุดคุณฟังไปฟัง BPF 2นะครับมันมี2แอปเด้อฟังแอปที่2ได้นะครับเนาะอาจอยู่ที่เน็ตบ้านด้วยนะครับพี่สุนทรบอกว่าวันนี้ฉลองครับบ้านเสร็จแล้วว้าวนะฮะหมดไปกี่แสนพี่หมดไปกี่ล้านนะฮะรีโนเวทบ้านใหม่กำลังจิบเครื่องดื่มตราช้างอยู่นะฮะดีจะเป็นถามเยอะเนตตี้เขาประมวลผลไม่ทันใช่ไหมเนตตี้นัตติ้งงงไปหมดแล้วนะฮะขอเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอของแบทเชอร์นะไม่ใช่ของดาเดี๋ยวเปิดให้ฟังของพี่ปิยะนะครับโจเจลเมอร์สวัสดีครับพี่ขอเพลงหน่อยครับเกรดเพลงรักของแพนเค้กด้วยนะครับนะฮะและพี่สนเอสโอก้าวันนี้ส่งคลิปเก่าให้ก่อนแล้วกันว่าพรุ่งนี้จะไปเมืองฉงชิ่งละจะเดินทางไปต่างประเทศเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งบรรยากาศด้วยนะพี่นะมาทีว่าจะดราม่าทำไมเด็กเขามีของนะฮะนะก็น่าจะมีคนส่งนั่นแหละดีใจว่านะแต่ว่าเขาไม่ได้ออกหน้าออกตานะฮะเนาะไม่ได้ออกหน้าอาจจะเป็นคนส่งเพราะนายทุนต้องมีนายทุนส่งไม่งั้นมันไม่ได้รู้ป่ะฮะค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางแล้วการติดต่อเรื่องการติดต่อคอนเน็กกับรายการต่างๆนะฮะเขาได้ต่างมาก็คงจะต้องเอามาแบ่งกันเอามาให้นายทุนเอามาให้คนที่ส่งแล้วนะครับเนาะมั้งคิดไว้กันนะฮะ

ขาไม่ทราบเห็นดราม่ากันอยู่นะอ้าวพี่สนดื่ม S99 แล้วไหนว่าจะไม่จิบไม่ใช่เหรอไหนขอ1แก้วนี่นี่1แก้วก่อนจะฟังเพลงมาเติมความชุ่มฉ่ำสักหน่อยนะก่อนเดินทางไปเมืองจีนสักหน่อยสักหน่อยนะนี่อ่ะชุ่มฉ่ำก่อนเดินทางนะฮะอยากฟังเพลงดามีไว้เบิ่งครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์นะฮะสวัสดีพี่สุแสวงชัยด้วยกันแล้วกัน

ดาวนั้นมีไว้เบิ่งไหมฮะมายังเอ่ยถ้ามาแจ้งด้วยนะครับนะฮะอ่ะมาเสียหากันช่วงนี้นี่ไงพี่เฟิร์สส่งคลิปมาวันนี้นี่ครับคนเจอเนเน่คนแรกคือคนนี้จากเด็กตลาดนัดสู่ AGT เบื้องหลังนะครับฝรั่งสายเปคนนี้นี่ไงมีการแชร์กันจริงๆด้วยนะฮะฝรั่งคนนี้เขาบอกว่าปั้นเนเน่โกอินเตอร์เพราะเนเน่ตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนกับประมาณว่าเขาเป็นนักร้องเปิดหมวกก่อนนักร้องเปิดหมวกก่อนที่ไปที่ไปเล่นตามอะไรอะในส่วนของตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝรั่งนั่นจะมาเห็นความสามารถเพราะเธอก็เป็นคนผิวสีด้วยเป็นคนดำมีคนผิวสีนะฮะถูกใจฝรั่งนั่นไงก็เลยมาคุยกับพ่อแม่ว่านี่ไหมเดี๋ยวฉันจะส่งให้มั้งยี่มั้งนะฮะนอนเรื่องนั้นเดี๋ยวจะขออ่านเรื่องราวก่อนยังไม่ได้ดูดีแต่เห็นแวบๆแล้วแหละนะฮะก็มีคนแชร์เรื่องราวของเธอในออนไลน์แล้วเหมือนกันสำหรับเนเน่นะฮะสะดุดอยู่ไหมไอออนไลน์สะดุดอยู่ไหมฮะเหมือนจะสะดุดอยู่เอ๊ะเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวเราขอเวลาแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอเวลาแก้ไขก่อนเด้อนะฮะกระตุกใช่ไหมเดี๋ยวจะขอรีสตาร์ทเราเตอร์แป๊บนึงนะฮะคุณฟังทาง FM 90บนทริกเดี๋ยวมันจะดับแป๊บนึงนะฮะทางออนไลน์เดี๋ยวจะขอปิดเราเตอร์แป๊บนึงเปิดใหม่นะฮะสัญญาณจะดุดไปสักครู่นึงนะครับนะฮะรอแป๊บเดียวจ้ะ

0: จะไปกับเพลงที่ขอมานะทักทายพี่อู่สุนทรครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีพี่ฝนตกไหมแถวบ้านนะ
1: ช่วงนี้ตกอยู่พี่ตกหนักด้วยพี
0: ่
1: ชอบมาตอนเย็นๆนะครับ
0: มันเป็นเวลาเขาแหละ
1: ไม่หนักได้ไงเล่นบ้านผมสะพังหมดเลยเนี่ยเพิ่งเสร็จเนี่ยเพิ่งได้กลับมาอยู่บ้าน
0: แล้วบ้านพี่จะเสร็จสิ้น 100% แล้วใช่ไหมตอนนี้
1: ก็เสร็จแล้วพี่แต่ว่ามันต้องเคลียร์ต้องเก็บรายละเอียดพวกเศษปูนพวกอะไรที่ช่างเขาทำไว้อะไรเศษปูนเศษฝุ่นเศษกระเบื้องเศษอะไรที่เขาตัดไว
0: ้
1: มันโอ้โหแบบผิดท้อเลยเหมือนน้ำท่วมเนี่ย
0: เดี๋ยวตอนแรกที่พี่ทำตอนแรกคือบ้านมันพังใช่ไหมเลยทำตอนแรกไม่คิดจะทำใช่ไหม
1: ใช่พี่แล้วมันเป็นบ้านมือสองนะ
0: เรา
1: ไม่รู้ไงว่ามันได้ถึงระดับไหนอะไรเงี้ยเราเข้ามาอยู่มันก็ดูดีอ่ะเงี้ยแต่เราก็ทำมาเรื่อยๆแหละแต่ทีนี้ข้างบนหลังคาเราเห็นแล้วว่ากระเบื้องอ่ะเวลาแบบพี่เห็นใต้พื้นกทม.ไหมไอ้เหมือนพระรามสองอ่ะที่มันแยกที่มันนะมันก็เหมือนกันนะพี่ข้างล่างมันมีแต่น้ำอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่พอเวลา

0: วลาแบบมันสุดอะมันก็ดึงกันไปเรื่อยอะดึงทั้งหมู่บ้านอะ
1: เอาเหรอ
0: เลยกระเบื้องใช่กระเบื้องกระเบื้องมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบแยกอะพอมันแยกมันแยกแล้วน้ำมันรั่วไงมันก็ดึงกันไปทั้งหมู่บ้านอะพอพื้นมันเอียงอะพี
1: ่
0: พี่มองภาพออกปะมันแผ่นดินไหวอะ
1: มันไปทั้งเซตเนาะทั้งแถบ
0: ใช่แต่ว่าคือตอนนี้ที่มันไม่มันไปไม่หมดก็คือว่ามันยึดด้วยกันตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยอ่ะมันกี่หลังล่ะ40หลัง50หลังอ่ะใช่มันก็เลยดึงกันอยู่ได้ไง
1: อ๋อ
0: แล้วจริงๆพื้นข้างล่างมันมีแต่น้ำ
1: เอาไว้ทำไงเกิดมันซุดทำไงอ่ะมันน่ากลัวอยู่นะ
0: ก็อย่างที่อะไรนะพี่ที่ว่าก็เหมือนในคลิปอ่ะที่อะไรนะที่ว่าล่าสุดอ่ะที่ว่าหาน้ำแข็งละลายอ่ะนั่นแหละ
1: ใช่ใช
0: ่ก็นั่นแหละก็ไปแถบนั่นแหละแต่ว่าคือมันไม่หนักขนาดนั้นเพราะว่ามันมีเสาเข็มอยู่ไงพี
1: ่อ๋อมันลังมันอยู่แต่ว่ามันจะซุดที่อื่นแต่ตึกไม่ทันหรอก
0: ใช่ใช
1: ่พี่อยู่โซนไหนนะฮะโซนไหนนะ
0: ผมอยู่สายใหม่นี
1: ่อ๋อตามนั่นแหละ
0: โซนนั้น
1: เออ
0: สาวแรงเลย
1: แรงเลยนี่ก็เลยแบบโฮมาหน่อยขอเพลงไหมหรือทักทายเหร
0: อขอเงาๆแล้วกันพี่เอม็อบ
1: ได้เงาเอม็อบเน
0: า
1: ะ
0: ครับน้องๆของร่อนอยากขอที่เด็ดน้องของร่อนในคืนนี้เพราะว่ากระชับไม่ใช่กระชับมิดยูโรเตะหลายคู่เลยคู่ใหญ่แล้วนะ
1: เดี๋ยวลองถามดูนางจะมาหรือเปล่า
0: ครับแซวแซวน้องก่อนเล่น
1: แซวเล่นนะ
0: ครับสวัสดีครับพี่วิน
1: ครับสวัสดีครับแล้วครับนางเหงาเอ็มม็อบนะพี่อูสุนทรบอกว่าบ้านสุดเออน่ากลัวเหมือนกันในกรุงเทพมหานครนะฮะคือตึกมันไม่พังครับมันมีเสาเข็มที่มันลงมาอยู่แต่ว่ามันจะแตกระแหงมันจะอันนี้นะฮะเนาะนะฮะสัญญาณดีแล้วน้องไม่กระตุกแล้วเนาะเมื่อกี้ได้เจอรีเซ็ตอินเทอร์เน็ตไปแล้วถอดเราเตอร์ไปแล้วนะฮะมันไม่ได้ดับเราเตอร์นะฮะมันต้องถอดบ้างนะฮะนะครับเอาละครับ4:33 นะฮะพี่โอบอกว่าโอ้ my god นะฮะมาเมื่อกี้มีสายหนึ่งที่โทรศัพท์มาบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้เปิดเพลงลูกทุ่งใช่ไหมดาวมีไว้เบิ่งที่เป็นเวอร์ชันโคเวอร์ใช่ไหมครับอยากจะฟังลูกทุ่งอีกหนึ่งเพลงฮักสุดท้ายของ T-Rex นะฮะพี่โอว่าเสียงพี่อูใหญ่จังเลยฮะใหญ่ไม่เท่าพี่โอกับเนตตี้นี่เสียงคล้ายกันมากเลยนะฮะ คล้ายกันมากเลยเด้อสวัสดีพี่วัดสายลมด้วยนะครับขอเพลงดูให้แตกต่างครับดีเจนะฮะพี่สนองเอสก็กล่าวว่าไม่กระตุกเลยครับดีเจขอบคุณมากเลยฮะถ้ามันกระตุกก็แจ้งดีเจมานะเผื่อดีเจไม่ได้เช็คฟังตลอดนะฮะช่วงกลางวันช่วงบ่ายถ้าดีเจไม่อ่านข้อความก็โทรมาเลย0840456862เผื่อบางทีอยู่ข้างนอกอยู่โทรมาเลยนะฮะดีเจจะได้แก้ไขให้นะครับเนาะจะได้ไม่ต้องกระตุกนานกระตุกเยอะนะครับเนาะ ลูกทุ่ง

0: 1เพลงนะครับที่โทรศัพท์มาหน้าไมค์สายแรกเมื่อกี้ชื่อเพลงว่ารักสุดท้ายนะครับงานจาก T-Rex นั่นเองครับที่ขอมานะครับจะหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้เรื่อยๆนะครับในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้ได้เลยนะตอนนี้4ทุ่มกับอีก39นาทีนะฮะโปเต้ว่าขอเพลงตั้งแต่ช่วงบ่ายดีเจไม่ยอมเปิดให้ตอนนี้โปเต้หลับไวก็ฟ้าก็อยู่กับพ่อภรรยานะตอนนี้ในภาคกลางกลุ่มฝนตกตั้งแต่ใต้พิโลกตั้งแต่พิจิตรลงไปเพชรบูรณ์พิจิตรนะฮะนครสวรรค์นะครับลงไปเลยลากยาวเลยนะฮะจนถึงนู่นเลยนะฮะกรุงเทพจะเว้นวิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ลงไปทะเลอ่าวไทยนะฮะแต่ตกไม่เยอะมันตกเรื่อยๆเนาะนะฮะอ่ะรับสายหน้าใหม่ดีกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ว่ายังไรขอรับ
1: รอตั้งนานแล้ว
0: เรา
1: สาวไม่รายงานตัวเลยน้องของร่อนก็ไม่รายงานตัวน้องหญิงเด็กเด้อพี่วินก็ยังไม่กล่าวถึง
0: ใช่
1: ไม่มาเลยทั้งคู่เลยได้ยินแต่สาวแนตตี้สวัสดีครับพี่วินเนี่ย
0: สวัสดีครับ
1: เซ็กซี่จังเลย
0: เสียงใหญ่มาก
1: เสียงแค่นั่นแหละเสียงเขาคล้ายๆพี่โอนะเสียงใหญ่ๆเหมือนกันนะ
0: เหมือนกันเป๊ะเลยนะหรือว่าคนเดียวกันหรือเปล่าเขาแก้มาเปล่าคนเดียวกันไ
1: หมสบายนะเขาบอกว่าพวกสบายอ่ะแบบนั่งกินนอนกินนะอย่างว่านะนอนตีพุงฟังเพลงเปิดพัดลมเป่าอย่างเงี้ยคนสบายนะคนสบาย
0: คนชิล
1: บวกอ้วนอ่ะทั้งคู่นะทั้งพี่โอ้ทั้งแม่เตี้ยนะ
0: บันเริ่มทั้งคู่เลยพี
1: ่อย่าบอกว่าไม่มีกินนะอย่างงั้นอ่ะคนเนี้ยมีกินจนเหลือล้น
0: มันล้นนะพี
1: ่อันนี้เขาเรียกว่าเขาจะไปแบบใครๆจะไปอยู่ขั้วโลกเหนือสะสมไขมันกันทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ก็ได้ไม่หนาวไงสายตมไข่มากันทั้งคู่อ่ะ
0: แฮปปี้
1: ถ้ารถมันร้องได้มันคงร้องแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้เอ้ย
0: สงสารมอเตอร์ไซค์พี่โอ้เนาะขับทั้งวันเนาะน่าจะหนักมากเนาะ
1: ใช่แดดร้อนก็ร้อนยางก็แบบโอ้โหต้องเปลี่ยนเป็นยางใหญ่อ่ะ
0: เส้นต้องใหญ่ๆนะ
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยแหละคนแบบว่าคนอันเขาเรียกมีอันจะกิน
0: ถูกต้อง
1: ใช่เหลือๆล้นๆอ่ะ
0: แล้วนั่นน่ะสิแต่วันนี้ดื้อมันนะ
1: น้องหญิงเด็กดื้อมายัง
0: ไม่เข้ามากลางวันพี่ตอนคืนยังอาจจะซุ่มฟังอยู่ได้ดื้อฟังอยู่เปล่า
1: น่าจะเข้าเวรน่าจะเข้าเวร
0: สักอย่างแหละพี่
1: สมมุติว่าคืนนี้มาดีพี่วินเสียงดีด้วยเนี่ยแต่พี่วินอ่ะพี่วินพาดึงแบบดึงไปเสียเซลเลยอ่ะกำลังยิ้มปิ่มอยู่กับนางนู่นนี่ก็คิดก็อะไรชวนเล่าเรื่องผีให้น้องหญิงเด็กด้วยเล่าเรื่องผีโอ้กำลังหวานๆตึงๆกำลังได้ยินเสียงดีๆเพลินๆพี่วินชวนให้นางเล่าเรื่องผีเท่านั้นอ่ะโอ้หมดเลย
0: นางก็เล่าเยอะนะหลังไมค์มาตลอดแล้วพิมพ์ก็ความส่งเรื่อยๆคงจะตื่นเต้นนะ
1: ก็ดีแต่ว่าเธอเสียงใสน่ารักดีไงแต่ว่ามันถ้ามันเล่าเรื่องผีมันไม่ได้คือเธอนางแบบใสสาวใสน่ารักเราจะมาเล่าเรื่องผีมันอะไรนะสาวดนตรีมันไม่ได้
0: เล่าเรื่องเล่า
1: เพลงละกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับฮะ
1: ตอนนี้อ่ะก็วันนั้นน้องหญิงเด็กเด้อเขาส่งคลิปมาตอนที่ใส่เดี่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนๆอ่ะมีผู้ชายอยู่ในกลุ่มด้วย
0: ใช่
1: ขอเพลงระแวงให้น้องหญิงเด็กเด้อละกันขอรับ
0: ระแวงเลยได้นะ
1: ระแวงของแมทธิวดีนะขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากครับนะฮะครับพี่เสกยังไม่โอเคนะครับเพราะว่าพี่เสกคุณพ่อเพิ่งเสียไปนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับยังไม่ดีขึ้นนะก็ยังคิดมากอยู่นะฮะยังสิ่งที่ฉันเรียนรู้ของไดโดฟินนะครับเมื่อกี้ที่เนตี้อยากฟังใช่ป่ะอัมเบรล่าด้วยเพลงสากลด้วยนะฮะ421นะฮะ Stuck in my heart นะฮะชิวๆที่กันตรงนี้กับพี่อู๋

โอ้โหอย่างมันเลยนี่คือดาโดฟินนะฮะแต่ก่อนว่าทำไมดาร้องภาษาอังกฤษชัดจังดาเหมือนสามีเขาผัวเขาจะพูดภาษาอังกฤษนะเออเขาก็เลยใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยกันก็เลยพูดชัดร้องชัดนะนี่ไงแต่ดานี่เป็นผู้ใหญ่แล้วไงแต่อย่างเน่เน่นี่คือได้รับการสับสนสรุปแล้วตอนนี้คือที่มีการแชร์ในออนไลน์ก็คือตามเลยนะฮะเขาชื่อว่าชอนหรือเปล่าแล้วจะชอนจินดาโชตนะฮะฝรั่งครับชอนแฟนคลับชาวอเมริกันที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในเส้นทางชีวิตของเน่เน่รอยัลนะฮะจากเด็กเนาะเด็กน้อยเปิดบวกที่เล่นตามตลาดต่างๆสู่แชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์ออกเป็นคนเบื้องหลังนะมีการแชร์ภาพกันเต็มโซเชียลทีเดียวเป็นฝรั่งหนึ่งคนที่เป็นนายทุนหลักเลยในการออกเงินสนับสนุนให้กับไดโนฟินเออนะฮะให้กับไดโนฟินว่ะให้กับในส่วนของเน่เน่ส่วนไดดูที่บ้านนะฮะเห็นนักร้องหลายๆคนนะครับมีอะไรนะกันนภัทรก็ไปดูนะเห็นไหมเนาะกันนภัทรก็ไปดูถึงเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์เลยทีเดียวนะฮะส่วนป้าดาอยู่ที่วัดนะฮะกำลังทะเลาะกับพระเรื่องวัดอยู่เรื่องที่ของพระอยู่นะคนละดากันนะฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมสวัสดีพี่พีวัชระด้วยกันละกันทักทายนะฮะมาชิวกันช่วงนี้กันละกันนะฮะในช่วงเวลาของค่ำคืนครับมา เด็กใต้สุดจัดพี่พีวัชระบอกเอาไว้มีความสามารถไม่ได้ต้องมีวาสนาดีด้วยนะฝรั่งมาเห็นแววอ่ะ

นึ่งเพลงสากลนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันในการช่วงนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเราเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มนะฮะมาพี่จุ๋มบอกว่าดีเจค่ะสวัสดีหัวหน้าวินครับคืนนี้มาช้านิดนึงนะครับนั่งเล่นอะไรมีช้างนั่งเล่น3เชือกแล้วมีช้างด้วยช้าง3เชือกนะฮะระยองฝนพรำตลอดทั้งวันทั้งคืนทีเดียวนะฮะวันนี้ขอสักเพลงแล้วกันคิดถึงฉันใหม่ไว้ที่เธอนะจ๊ะฝนพรำก็ได้เหมือนกันพี่จะได้ไม่ร้อนไงแต่ไปไหนมาไหนก็ลำบากหน่อยนะช่วงนี้ฝนตกทางภาคกลางภาคตะวันออกเยอะนิดนึงนะฮะแต่มันตกไม่เยอะนะมันตกเรื่อยๆนะฮะสวัสดีทักทายทางแชทพี่คนภูเขานะปะเหลี่ยนด้วยพ่อคนตรังแม่คนนครกับน้องเนเน่อ้ออยู่คนละจังหวัดกันนะฮะมีความสามารถได้ในทุนดีได้ฝรั่งที่เขามองเห็นแววนะฮะคนตรังคนนครนะฮะคนคอนคนตรังพี่บอกว่าพูดถึงน้องเนเน่เนี่ยนะฮะแกเก็บตังค์ซื้อกีตาร์ให้ลูกกีตาร์ถูกๆสมัยนั้นพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะเก่งเองในอนาคตนะฮะก็เรียนแล้วก็ไม่เรียนเกี่ยวกับกีตาร์ด้วยก็เลยส่งไปเรียนมุ่งมั่นคืออยากเป็นให้ได้ไงคนเรามันต้องจุดมุ่งหมายเนาะจุดหมายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนหรือบางฮะอยากเป็นนักร้องก็ต้องไปประกวดอยากเป็นนางงามก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองอย่างฮะอยากเป็นนักกีฬาก็ฝึกซ้อมเหมือนคนที่เป็นนักฟุตบอลไทยเหมือนที่เราไปดราม่าใส่นักบอลไทยฮะเมื่อไหร่บอลไทยจะได้ไปบอลโลกสักทีทุกคนก็มีเป้าหมายแต่ในใจมองว่าการเป็นนักกีฬาน่ะคู่แข่งมันเยอะพี่โอ๋คนนี้ก็เล่นบอลได้คนนั้นก็เล่นบอลได้ไงคนนี้ก็เล่นวอลเลย์บอลได้ไงมันแข่งกันมันก็เลยลำบากแต่การเป็นนักร้องนี่มันเอามาสัก100คน1คนจะมีไม่มีไม่รู้นะนักร้องนะนักดนตรีฮะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยมา100คนอาจจะเล่นได้ทั้ง100คนก็ได้เนาะอาจจะเล่นบอลได้สัก 7-80 คนเนี่ยใช่ไหมประเด็นกับการแข่งขันฟุตบอลหรือว่าพวกนี้มันก็เลยแข่งแย่งกันเยอะแต่นักดนตรีนักร้องมันน้อยมากที่จะเป็นได้มันเป็นความสามารถพิเศษพี่อู๋ว่าดีใจครับถ้าผมเนี่ยกับลำไยได้แบบนี้คงจะดีงามเดี๋ยวพี่อู๋ครับพี่อู๋ตื่นจากฝันก่อนนะฮะพ่อส่งของนะฮะส่งหมูแม่เป็นนักร้องลูกออกมาเป็นอะไรดีฮะลูกมาเป็นนักมวยนะฮะอยากขายยาก็ต้องไปตามหาเอเย่นใช่พี่เอเย่น

ธอนี่คือยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะครับแหมทักทายช่วงนี้พี่จุบอกว่าดีใจครับน้องเนเน่พ่อซื้อกีตาร์อาให้ส่วนผมตอนอายุ10 ขวบ 7-8 ขวบนี่พ่อซื้อไพ่ให้เล่นครับดีเจโตมาก็เลยบาคาร่า

ขอเพลงไฟตกน้ำของไฮแจ็คด้วยใช่ไหมฮะโอเคพี่เดี๋ยวใส่ช่วงเพลงช้าให้ฟังเด้อนะฮะตอนนี้มีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวใส่โปรแกรมไว้ให้นะฮะเดี๋ยวขอดูนะเดี๋ยวจะมีแพนเค้กครับอันนี้ขอมาจากโจ้ใจละเมออยากจะฟังเพลงเกลียดเพลงรักและตัวที่แตกต่างของบอยกสีพงด้วยนะครับแล้วก็มีเหงาเอ็มม็อบมีแมทธิวละแวงมีไฟตกน้ำด้วยมั้ยมีรอจากมาเดียด้วยที่ขอไว้นะครับเนาะเชื่อแป้งสิคะพี่อู๋ว่าเชื่อแป้งนะแป้งตางูเหรอฮะเดี๋ยวมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังด้วยมาพี่สนกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มเอสโคก้าพร้อมกับแกงแกงเขียวหวานอร่อยๆนะฮะอีกหนึ่งนักวิ่งครับบิลภูริพลนะครับวิ่ง 9.95 วินาทีรอบชิงชนะเลิศ100เมตรครับเอเชียนเกมโอ้โหวิ่ง100เมตร10วินาทีลองคิดดูอะไรจะเร็วขนาดนี้ต้องแน่วๆนะฮะต้องแน่แน่วให้ได้ถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับเนาะก็สุดยอดนะวิ่งก็ได้ขนาดนี้เนาะโอ้โห100เมตร 9.95 วินาทีอ่ะว่าแป๊บเดียวนะ

พลงนี้ขอมาจากโจ้ใจละเมอครับเพลงนี้เกลียดเพลงรักนะฮะเกลียดจังเลยเพลงรักนี่นะเปิดไม่ได้เลยนะเปิดแล้วรู้สึกแบบแย่แหมถ้าเกิดเพลงรักไปดูกีฬาดีกว่านะฮะช่วงนี้มีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมใช่ไหมครับหลายๆคนก็ติดตามผลงานอยู่ใช่ไหมครับโอ้โหต้องบอกว่าทัพนักกีฬาไทยก็ขนกันไปนะอย่างเช่นบิลภูริพลเนี่ยนะครับก็วันนี้ช่วงเย็นเมื่อกี้นะครับมีการแข่งขันรอบแรกใช่ไหมฮะ24นะฮะก็สามารถวิ่งได้นะฮะผ่านเข้ารอบจะมีรอบชิงอีกนะครับในวันพรุ่งนี้25 กันยานะครับเวลา5 โมงครึ่งเดี๋ยวติดตามนะครับเนาะแล้วก็จะเข้าสู่รอบชิงนะครับก็คือช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มตามเวลาในไทยถ่ายแล้วสดทางช่อง9อสมทนะฮะเราติดตามนะฮะในวิ่ง100 เมตรนะฮะแล้วก็จะมีรอบวิ่งอะไรนะ200 เมตรด้วยนะ200 เมตรก็มีเหมือนกันรอบแรกก็คือวันที่26นะฮะรอบรอง26เหมือนกันตอนเย็นแล้วก็รอบชิง27นะฮะก็จะมีวิ่งผลัดด้วยนะฮะ27เวลา2 ทุ่มแล้วก็รอบชิง28เวลา2 ทุ่มครึ่งนะฮะเราติดตามอะไรกันมีอีกหลายตารางเลยเขามีการลงเอาไว้นี่คือนักวิ่งไทยนะฮะส่วนในส่วนของกีฬาแชมป์ของอะไรนะแชมป์ฟุตบอลไทยนะฮะบอลไทยพี่อุบบอกว่าดีเจครับบอลไทยแพ้นะครับ3-0ยุ่นอัดซ่านะโดนญี่ปุ่นอัดซ่านะครับนัดตัดเชือกเจอกับจีนนะครับมีโอกาส 60% อันนี้พี่อู๋สุนทรเขาวิเคราะห์เอาไว้นะพี่อู๋ว่ามีโอกาสได้นะเพราะไทยก็เล่นดีเหมือนกันนะเล่นดีเหมือนกันนะแต่ต้องตื่นตีสามเด้อนะฮะเขาบอกว่าแฟนเจ้าบ้านเขาเยอะนะแฟนเจ้าบ้านแฟนญี่ปุ่นเขาเยอะนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะไม่เหมือนลำไยเนาะรอที่ขอบสนามเลยนะฮะอันนี้คือในส่วนของฟุตบอลเนาะฟุตบอลนะครับพี่อู๋บอกว่าดีเจครับเหมือนนักแบดมินตันอีกคนหนึ่งนะชื่อว่าวิวเนาะวิวนะฮะนักแบดมินตันแชมป์โลกแชมป์เอเชียเป็นโอลิมปิกเปลี่ยนเงินโอลิมปิกเป็นแฟนลิเวอร์พูลตัวของวิวนี่เป็นแฟนลิเวอร์พูลใช่ไหมแชมป์อะไรนะแบดมินตันนี่นะดีเจครับสรุปเหรียญด้วยเดี๋ยวสักครู่นึงดีเจขอเช็คข้อมูลก่อนฮะเดี๋ยวขอสรุปเหรียญกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะช่วงนี้กีฬากำลังไปได้สวยดนตรีก็ไปได้ดีเยาวชนทั้งหลายพี่โอว่าลำไยอีกแล้ว ยุ่นซอยเก่งครับน้องแนทเคยบอกเอาไว้ พี่โอพี่จุ๋มบอกว่ายุ่นซอยเก่งจริงเหรอฮะโอ้นะฮะน้องแนทบอกเอาไว้ว่ายุ่นซอยเก่งนะเห็นน้องแนทเป็นหัวหอมแล้วฮะเห็นเป็นผักคะน้าเหรอฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่ามา

ยินอยู่นะครับ75เหรียญทองท่านผู้ฟังญี่ปุ่น19เหรียญทองครับเกาหลีใต้10เหรียญทองคาซัคสถาน8เหรียญครับอิหร่าน6อุซเบกิสถาน5เหรียญทองไทย5เหรียญทองนะฮะ4เหรียญเงิน6ทองแดงรวม15เหรียญนะฮะฮ่องกงอันดับ8ครับ4เหรียญทองนะฮะเกาหลีเหนือ9เหรียญทองแล

ฤดูที่แตกต่างครับช่วงนี้ฝนฟ้าตกบ่อยตกเรื่อยๆตกปล่อยๆหยุดๆตกๆนะครับเย็นๆช่ำๆเลยนะฮะเดี๋ยวเขากลับไปหาเมื่อกี้นิดนึงไอ้พี่วัดขอมานะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเขากลับไปหาเรื่องเหรียญทองเมื่อกี้นิดนึงนะฮะที่ดีเจพูดไปนะฮะประเทศจีนยังเป็นประเทศที่เรียกว่าครองเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมรอบนี้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่เขาลงไว้ในเว็บไซต์นะฮะที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะฮะแข่งขันตั้งแต่วันที่10ถึง4ตุลาคมนี้นะครับโดยมีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬานะครับแล้วก็มีเหรียญทองที่เข้าชิงเนี่ยมีเหรียญทั้งหมดนะฮะ496เหรียญ496รายการเหรียญนะครับเนาะจีนเนี่ยประเทศเขาเป็นประเทศใหญ่เนี่ยข้อดีของคนจีนคืออะไรรู้ไหมฮะเขาคือเมื่อคนของเขามันมีเยอะเขาสามารถคัดเลือกนักกีฬาได้มากใช่ไหมฮะเขาสามารถจะเอาคนตัวเล็กตัวใหญ่คือมันมีทุกรูปแบบฮะคนเก่งกีฬาคนเก่งวอลเลย์บอลคนเก่งวิ่งอะไรมันมีทุกอย่างคนเก่งวิทยาศาสตร์คือมีทุกอย่างเมื่อประชากรเขาเยอะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกใบนี้เพราะเนี่ยจีนตัวเนี้ยรวมทั้งหมดเนี่ยคุณว่า118เหรียญทองเรียก118เหรียญแล้วนะได้75เหรียญทองดูสิเห็นมั้ยเหรียญเงินก็คือ26เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง17โอ้แล้วได้ทองเยอะด้วยนะญี่ปุ่นมาเป็นอันดับ2ก็เป็นประเทศที่เล็กกว่าแต่ก็ถือว่าเก่งมากเลยฮะญี่ปุ่นนี่19เหรียญทอง29เหรียญเงินนะครับแล้วก็37เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเนี่ย85เหรียญนะครับส่วนเกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกันทั้งหมดเขารวม50เหรียญนะฮะ10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดง12เหรียญ10เหรียญเงิน12เหรียญ10เหรียญทอง12เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงก็ถือว่าสุดยอดฮะคาซัคสถานอันนี้มาแปลกดีคาซัคสถานนี่ก็25เหรียญรวมทั้งหมดนะฮะ8เหรียญทอง8เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงนะฮะส่วนอิหร่านครับเมืองแขกนะแขกอบังนะฮะนะ9เหรียญเงิน10เหรียญ6เหรียญทอง10เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรวมเป็น19นะครับอุซเบกิสถานก็เป็นเมืองแขกเหมือนกันนะฮะ5ทองนะฮะ12เงิน8ทองแดงรวมแล้ว25นะฮะเขาเอาโอเคนะครับแล้วก็ไทยของเราเนี่ย5เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็6เหรียญทองแดงนะฮะนะไม่เห็นอินโดนีเซียอยู่ในโผฮะอินโดเขมรนี่ไม่น่าจัดได้นะประเทศเขาเนาะนะไม่เห็นเวียดนามไม่เห็นเวียดนามกับอินโดอยู่ในโผ10อันดับตรงนี้ก็แสดงว่าไทยก็ถือว่าโอเคนะถือว่าไทยอันดับ7นี่ถือว่าสุดยอดนะในอาเซียนถืออันดับ7นี่ถือว่าเยี่ยมละนะแข่งกับประเทศที่เขาแข็งแรงเนี่ยอุซเบกิสถานคาซัคสถานอ่ะเราสูงกว่ามาเลย์นะฮะสูงกว่ามาเลย์สูงกว่าฮ่องกงนะอันนี้ถือว่าดีนะณเวลานี้นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปเหรียญนะฮะที่เป็นกีฬาเอเชียนเกมนะฮะไปได้ครึ่งไปได้เริ่มต้นอยู่เพิ่งเริ่มต้นได้ครึ่งนึงละนะฮะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะวิเคราะห์เนาะพี่อู๋ว่ามันแอบฟังเราอยู่แอนนะฮะมาฝนตกอีกแล้วพี่อู๋สุนทรบอกเอาไว้นะฝนตกอีกแล้วครับตกทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับไม่เป็นไรพี่ชุ่มฉ่ำดีชุ่มฉ่ำดีงั้นเปิดเพลงผู้ชนะดีกว่าให้กับนักกีฬาทัพทีมชาติไทยนะครับที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะฮะพี่อู๋ส่งภาพมาแถวโซนที่อยู่นะฮะชุ่มฉ่ำเลยนักกีฬาจีนฝึกหนักมากพี่อู๋บอกไว้มาเป็นอันดับโลกกว่าจะได้มาคือตั้งแต่เด็กน้อยเนาะเขาฝึกจนท้อนะฮะท้อฝรั่งบวยนะฮะ

คนแน่ๆเท่านั้นผู้ชนะนะครับนี่คือเพลงดีความหมายดีนะฮะคนเราเนี่ยต้องมีจุดหมายมุ่งมั่นนะไม่ใช่แล้วไม่เดินทางได้แล้วสำคัญคือต้องมีคนผลักดันด้วยคุณป้าเมื่อก่อนเนี่ยนักกีฬานักดนตรีมีเยอะนะฮะแต่ไม่มีคนคอยผลักดันเพราะสมัยก่อนไม่ใช่ยุคโซเชียลยุคออนไลน์ใช่ไหมครับยากมากนะฮะการจะได้เป็นนักร้องการจะได้เป็นนักกีฬามันต้องมีคนเห็นแมวมองอย่างกรณีเน่ที่วันนี้ที่มีการแชร์กันว่ามีฝรั่งที่ชื่อว่าชอนใช่ไหมฮะที่เป็นนายทุนให้เห็นเธอไปนั่นเล่นเปิดหมวกนะฮะชอบก็เลยเป็นนายทุนส่งให้ไปถึงอเมริกานะครับเหมือนกันฮะนักกีฬาก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาวิ่งแบดมินตันวอลเลย์บอลต่างๆมันต้องมีคนคอยซัพพอร์ตเรื่องเงินทองมิฉะนั้นมันจะไม่สามารถถึงปลายทางได้โอ้นะฮะนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับคุณฟังรู้ไหมฮะว่านอกจากในส่วนของส่วนนี้แล้วนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของกีฬานะฮะตอนนี้เมื่อวานคุณฟังวันสองวันนี้มันมีข่าวออกมาคุณฟังเห็นข่าวปะว่านักกีฬาไทยโดนตัดสิทธิ์หนึ่งคนเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นนักกีฬาแบดมินตันนะฮะเพราะว่าเขาไปเจอสารโอ้สารอะไรบางอย่างเอาไปดูข่าวหน่อยแล้วกันนะฮะนะครับล่าสุดนะครับกรณีตัวอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมานะฮะองค์การตรวจสอบสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA นะฮะออกแถลงการสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะฮะแจ้งผลสารต้องห้ามให้นักกีฬาไทยที่ชื่อว่าพิงพิชามนรู้บ้างฮะอันนี้เป็นนักกีฬาแบดมินตันของคนไทยดาวรุ่งไทยนะฮะพบสารชนิดหนึ่งครับชื่อว่าฟูโรซีไมนะฮะฟูโรซีไมนะครับอยู่ในร่างกายนะที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละที่เป็นประเด็นนั้นนะฮะเขาบอกว่าเลยทำให้เธอเนี่ยก็เลยถูกพักชั่วคราวทันทีเลยนะฮะไม่สามารถแข่งขันนะฮะไม่สามารถฝึกซ้อมใดๆเลยในกีฬาเอเชียนเกมครั้ง20ไม่รู้ว่ายังไงคิดอะไรอยู่ไปใช้สารตัวนี้นะฮะก็สุดท้ายแล้วคือเขาจะแข่ง22ถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะครับนะสำหรับในส่วนของสารต้องห้ามนะฮะข้อมูลจากหน่วยงานที่เขามีการพูดถึงเขาบอกว่ามันจะมีสารกระตุ้นครับสารกระตุ้นเพื่อเพิ่มความตื่นตัวและลดความเหนื่อยล้ามันมีชื่อภาษาอังกฤษนะสตีมูลเลนส์นะฮะแล้วก็มีสเตียรอยด์อันนี้เนี่ยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็พละกำลังยาขับปัสสาวะแล้วก็สารบดบังอันนี้ไอฟูโรซิไมที่เขาว่านะฮะใช้ขับน้ำหรือช่วยลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนอ๋ออาจเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะช่วยลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนรวมถึงใช้บังคับอัมพรางสารอื่นในร่างกายได้เหมือนกันรวมถึงสารที่ไม่ใช่ว่าฮอร์โมนเปปไทด์นี่กระตุ้นเจริญเติบโตการผลิตเม็ดเลือดแดงสารพวกนี้เป็นสารต้องห้ามนะครับที่หน่วยงานเขาจะมีการตรวจนักกีฬาตลอดและผู้หญิงคนนี้นะฮะที่ชื่อว่านักแบดมินตันที่ชื่อว่าพิชามนนี่นะก็นางก็ไปใช้ไอ้นี่ไม่รู้ว่าใครไปบังคับให้นางใช้อะไรยังไงนะฮะก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไปเลยเหมือนกันนี่นะฮะในอดีตก็เคยมีเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะไทยนะทุกประเทศโดนมีหมดเลยเขาใช้สารกระตุ้นให้ร่างกายมันตื่นตัวในการแข่งขันอันนี้คือเอเชียนเกมนะฮะที่โดนไปเรียบร้อยจ้ะหนึ่งนะฮะอยู่ดีไม่ว่าดีเนาะไปสรรหาเนาะเอาว่ากันไปนะฮะฟังเพลงฟังข่าวในช่วงนี้กับดีเจนะครับไฟตกน้ำครับเหงาจากเอม็อบแมทธิวระแวงครับรอจากมาเดียนี่คือ4เพลงที่ยังค้างกันอยู่นะครับมาร์คคงตื่นแล้วใช่ไหมมาร์คคงพวกไบโพล่าไปไหนกันหมดอ่ะใส่ไปบนระวังฝนตกด้วยนะฮะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าไฟตกน้ำครับนั่นจากไฮแจ็คนั่นเองครับเป็นบอยแบนด์ยุคต้นๆเลยในยุคนั้นเนาะพี่อู๋เนาะเป็นบอยแบนด์ยุคเขาเรียกว่าไงยุค90เลยทีเดียวนะฮะหน้าตาดีทุกคนวงนี้นะครับไฮแจ็คเนี่ยจริงๆมันแปลว่าอะไรปล้นเครื่องบินใช่ไหมแปลว่าปล้นเครื่องบินนะคุณผู้ฟังนะครับเอาละครับวันนี้เราเปิดเพลงแบบต่อเนื่องทีเดียวนะครับ

พี่เจ๊ครับเล่าข่าวเรื่องกันจอมพลังหน่อยขยี้ข่าวหน่อยได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสักครู่นะครับพี่นะฮะพี่เอ็กซ์พี่เอ็กซ์นะครับนะไฮแจ็คเอม็อบแมทธิวเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยมาผมว่าพี่วินขอฟังฝนตกในทะเลเวอร์ชันโคเวอร์ของปาล์ม1เพลงก็แล้วกันได้เลยนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังวันนี้มาคงอยู่โรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมเป็นไงบ้างการดีขึ้นยังเรื่อยๆเนาะอย่างไรคงที่จะดูแลตัวเองในโรงพยาบาลอยู่นะครับเนาะพี่บอกว่าดีเจครับพี่เอ็กซ์เนี่ยที่ในไฮแจ็คเนี่ยเขาขายกระเพราอยู่นะฮะอ๋อเหรอฮะขายกระเพราอยู่นะฮะแกชอบเล่นเป็นดาวร้ายใช่ไหมหลายคนก็ไปทำอาชีพส่วนตัวเนาะไปขายของบ้างไปเป็นพ่อค้าบ้างเงี้ยนะฮะแล้วแต่สะดวกกันละกันนะฮะหลายคนไปทำไปอยู่เบื้องหลังอะไรบางคนนะมาอยู่ไปอยู่เชียงใหม่ก็มีเยอะเหมือนกันนะนะอย่างที่ดีเจเล่าให้คุณฟังได้ฟังไปฮะพี่โน้ตพี่มือกลองวงแท็กซี่มือกลองมือกีตาร์วงแท็กซี่ฮะมาอยู่เชียงใหม่เฉยเลยอ่ะแล้วรู้จักดีเจวินด้วยนะวงแท็กซี่อ่ะมือกลองอ่ะพี่โออ่ะเออมาอยู่เชียงใหม่เขามาได้ภรรยาอยู่เชียงใหม่มือกองเราไปเสิร์ชหาดูนะครับโอ้แท็กซี่นะฮะหลังจากที่ไม่ได้ทำวงแท็กซี่แล้วก็มาอยู่เชียงใหม่ไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็ไปมีภรรยาที่นั่นแล้วก็มีลูกไปอยู่ที่นี่เลยหลายศิลปินเหมือนกันไปอยู่เชียงใหม่เขาบอกว่าอากาศมันคงดีมั้งนะฮะ นะก็มีโอกาสได้รู้จักกับนักร้องคือนักร้องในยุค90หลายวงอะฮะที่เขาเคยโด่งดังนี่นะฮะแล้วก็ไปซื้อบ้านอยู่อะไรเงี้ยอย่างวง Friday อ่ะพี่วง Friday นะฮะก็ดีเจวินด้วยนะวงแท็กซี่อ่ะมือกลองอ่ะพี่โออ่ะเออมาอยู่เชียงใหม่เขามาได้ภรรยาอยู่เชียงใหม่มือกลองเราไปเสิร์ชหาดูนะครับโอแท็กซี่นะฮะหลังจากที่ไม่ทำวงแท็กซี่แล้วก็มาอยู่เชียงใหม่ไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็ไปมีภรรยาที่นั่นแล้วก็มีลูกไปอยู่ที่นี่เลยหลายศิลปินเหมือนกันไปอยู่เชียงใหม่เขาบอกว่าอากาศมันคงดีมั้งนะฮะ นะก็มีโอกาสได้รู้จักกับนักร้องคือนักร้องในยุค90หลายวงอ่ะฮะที่เขาเคยโด่งดังนี่นะฮะแล้วก็ไปซื้อบ้านอยู่อะไรเงี้ยอย่างวง Friday อ่ะพี่วง Friday นะฮะก็มาซื้อบ้านอยู่เชียงใหม่เหมือนกันในหางดงนะฮะเขาเอาแกะมาเลี้ยงด้วยลูกสาวเรียนโรงเรียนวารีเรียนวารีผ่านทุกวันนะฮะหลายคนก็ถือว่าไปใช้ชีวิตเนาะในวัยผู้ใหญ่วัยหลังเกษียณนะที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะพี่อู๋นะแล้วพี่อู๋ล่ะฮะเมื่อไหร่จะเกษียณไปอยู่กับลำไยสักทีฮะเมื่อไหร่จะไปอยู่อีสานฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามานะฮะทำไมเหรอพี่อู๋เชียงใหม่ทำไมเหรอลำไยว่าเดี๋ยวถ้าลำไยเกษียณลำไยจะไปอยู่เชียงใหม่นะฮะใครๆก็อยากอยู่ใช่ไหมมันคงจะเป็นเพราะอากาศเนาะแล้วก็บรรยากาศต่างๆด้วยนะ

ึ่งเพลงชิลนะฮะจาก A Mob นั่นคือเพลงเหงานั่นเองครับคุณผู้ฟังยุค90กันสักหน่อยนะครับเหงานะฮะชิลๆกันไปคืนนี้ใครเหงาก็ฟังเพลงกับเราไปจะได้ไม่เหงานะครับเพลงเดียวกันอย่างที่บอกไปว่าเพลงนะเปิด YouTube มันก็ฟังได้แต่ว่าความรู้สึกมันต่างกันไม่เหมือนเราเปิดรายการสดแบบนี้ใช่มั้ยครับเราฟังได้กันหลายๆคนไงคนนั้นก็เปิดคนนี้ก็เปิดอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ฮะมันมีความรู้สึกว่าเราฟังด้วยกันแล้วมีเจวินมาเปิดให้เป็นรายการสดด้วยแต่ละเปิด YouTube เขาลงทิ้งไว้แล้วไงคอมเมนต์ก็เป็นคอมเมนต์เก่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดือนที่แล้วปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่รายการสดมันมีความแตกต่างกันนะฮะมีคนบอกว่าดีใจครับเล่าข่าวเรื่องการจอมพลังหน่อยสิฮะได้นะฮะล่าสุดที่เห็นเขาออกมาเคลื่อนไหวแล้วนี่หลังจากที่เมื่อวานนี้มีกรณีของวันก่อนเนาะตั้มนะฮะโอ้ได้ออกมาแชร์หลายเรื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาสลิดไลท์โตเดือดกันจอมพลังงัดหลักฐานไทม์ไลน์ปัดรับปลาสลิด 1,200 โลอันนี้มาไล่ฟังนะฮะเขาบอกว่าเคลียร์เรื่องปลาสลิดนะฮะแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปลาสลิดกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวจะอ่านรายละเอียดให้ฟังแล้วกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเรื่องนี้เพราะมันมีการแชร์มาว่าไปหลอกเขาเอาปลาสลิดไปบริจาคเนาะนะที่ตึกสตง.ถล่มเขาแล้ว 1,000 กว่ากิโลนะครับแล้วปรากฏว่าไม่ช่วยเหลือเขาหลอกเอาให้เอาของมาบริจาคฟรีเลยมาเนี้ยเดี๋ยวมาไล่ฟังนะครับเนาะมาขอเปิดเพลงก่อนมาเมื่อกี้มีเพลงของพี่เสกร่อนขอเพลงระแวงใช่ไหมจอมกันจอมพลังปะทะบ้าพลังนะมาคุณนะเรียบร้อยสิฮะ

ี๋ยวเรื่องของการจำพลังดีเจกำลังไล่ดูข้อความนะข้อมูลแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ให้ฟังเรื่องการจำพลังนะขอหนึ่งเพลงมาขอหนึ่งเพลงมาเมื่อกี้รอมานานแล้วเพลงรอเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องแม่นาคมั้งเนาะเรื่องแม่นาคนะฮะมาเดี๋ยวมาเล่าเรื่องการจำพลังให้ฟังกันนะครับ5 ทุ่มกับอีก4 14 นาทีช่วงนี้ครับคุณผู้ฟัง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารอครับรอนี่หล่อนกันนะเนี่ยนะรอเรื่องกันใช่ไหมกันนภัสใช่ไหมฮะกันนภัสนะครับเผยปลาสลิดอ๋อคนละกันกันใช่ไหมฮะกันนภัสเผยปลาสลิดไม่ได้เอาไปกินนะฮะกันจอมพลังใช่ไหมปลาสลิดเอาคนละกันกันใช่ไหมโอ้จำสลับกันเล็กน้อยนะฮะนะครับมาดูเรื่องราวของกันจอมพลังดีกว่าเรื่องดราม่าเดี๋ยวสรุปให้ฟังง่ายๆเลยกันเนาะสำหรับเรื่องนี้นะฮะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นคดีซ้อนคดีนะแต่ก็เข้าใจกันเหมือนกันนะเข้าใจกันจอมพลังเหมือนกันนะว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะคืออย่างนี้เรื่องราวของปลาสลิดเนี่ยมันเป็นคดีที่ซ้อนขึ้นมาจากคดีหลักของเขาคือมีผู้หญิงคนนึงนะครับเธอเปิดบ่อปลาเธอมีบ่อปลานะฮะที่จังหวัดตากนะครับและทีนี้เธอเนี่ยถูกหลอกอันหลอกในรอบแรกนี่ไม่ใช่หลอกจากกันจอมพลังนะได้รับความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดตากนะครับเขามาออกรายการโหนกระแสเขาบอกว่าสำนักงานที่ดินนะฮะสำนักงานที่ดินจังหวัดตากเนี่ยนะครับเขาหลอกนะครับให้ทำค่ารังวัดถนนเนี่ย 20,000 กว่าบาทแล้วก็ไม่มาทำตามนัดหมายหลอกเก็บค่าประเมินภาพถ่ายดาวเทียมจากบนท้องฟ้าปลอมอีก 60,000 บาทอีกโอ้รวมเป็นแสนนะฮะแล้วก็หลอกให้ทำโครงการจัดสรรอีก33แปลงภายหลังพบว่าไอ้ที่ดินที่เขาหลอกให้ไปทำไอ้ที่หลังวัดนะฮะเป็นป่าสงวนคือป่าสงวนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเอาเป็นของตัวเองได้ไงใช่ไหมฮะแต่ว่าเหมือนกับมันหลอกให้ไปทำจ่ายตังอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันมีผู้เสียหายเยอะหลายคนทีเดียวไม่ใช่เธอคนเดียวรวมค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาททีเดียวนะครับที่เสียหายไปกับทุกๆคนนะที่โดนหลอกให้เป็นรังวัดที่ซึ่งไม่ได้ที่จริงๆอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้คือคดีแรกนะฮะซึ่งหลังจากที่มีการส่งเรื่องไปแล้วเนี่ยนะครับตัวของข้าราชการในพื้นที่ดังกล่าวนะก็ถูกให้ออกจากราชการแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าภายหลังในตัวเองถูกข่มขู่ต่างๆมากมายจากข้าราชการคนนั้นต่างๆเพราะเขาถูกออกราชการไงนะฮะใช้ชีวิตลำบากกลัวนะฮะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพยายามสู้คดีมาตลอดนะครับแต่คดีก็ไม่ไปไม่ถึงไหนเพราะเขาเป็นคนที่มีเส้นมีสายอะไรอย่างนี้เป็นข้าราชการอะไรประมาณนี้เออนะฮะแล้ววันหนึ่งก็เลยตัดสินใจติดต่อไปอันนี้เป็นคดีที่สองนะของการจำพลังก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตึกสตง.ถล่มพอดีก็เลยว่าเออขอให้การจำพลังช่วยดูแลหน่อยได้ไหมคดีนี้เพราะว่าคดีไม่คืบหน้าเลยก็บอกเดี๋ยวจะเอาปลาสลิดไปให้เพราะว่าเองมีปลาสลิดอยู่นะครับที่ตึกสตง.ถล่มเหมือนกับเอาไปเป็นอาหารอย่างนี้เนาะให้ผู้เป็นที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยที่เขาหน้าที่เขาช่วยเหลือนะฮะแล้วก็เธอก็อ้างว่าตอนแรกจะให้ไป30โลนะครับนะฮะทีนี้เธอก็บอกว่าการจำพลังวัดหากว่าอยากจะให้คดีเร่งให้ไวนะต้องทอดมา1,000กิโลเลย1,200กิโลเดี๋ยวจะเร่งคดีให้ไวประมาณนี้นะฮะเธอบอกว่าก็เลยตัดสินใจว่าเอาไปให้1,000กิโลนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเลยคดีไม่คืบก็หายไปเลยประมาณนั้นหลอกให้เอาปลาไปประมาณนี้นะฮะทีนี้วันนี้การจำพลังเองก็มีการแถลงนะฮะมีการเขาเรียกว่าไลฟ์สดโตเลยเขาบอกว่าไม่มีนะฮะพี่คนนี้ไม่เคยเอา

ปลามาให้พันกว่ากิโลตามที่บอกเพราะว่าถามทีมงานแล้วนะครับว่า เขามาให้แค่300โลเท่านั้นเองเป็นปลาสิทอดแล้วนะทอดแล้วด้วยแล้วก็เหมือนกับหักหัวออกแล้วด้วยส่วนถ้าเขาจะอ้างพี่เขาจะอ้างว่ามันหนักหัวมันไงมันก็เลยลบพันกิโลอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวมั้งเพราะเอามาให้แค่นี้เองถ้าตีเป็นราคาก็แค่หลักไม่ถึงแสนหลักประมาณ 90,000 กว่าที่เขาตีประเมินราคาเนี่ยมันก็เป็นราคาที่พอรับได้อยู่นะฮะแต่ว่ายืนยันว่าไม่เคยแชทบอกว่าจะเล่นคดีให้ถ้าเอามาให้พันกิโลอันนี้อาการจอมพลังเขาสู้นะเขาบอกว่าไม่มีประโยคไหนเลยนะไปดูแชทย้อนหลังสินะกันไม่เคยบอกเลยนะว่าถ้าสู้เอามาให้พันกิโลเนี่ยพันสองเนี่ยจะเล่นคดีให้ไวและอย่างหนึ่งนะการบอกว่าได้มีการสอบถามคดีแล้วว่าคดีถึงไหนเรื่องนี้มันไปค้างที่ปปช.นะฮะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.แล้วเรื่องก็ค้างอยู่ที่นั่นมันก็เลยไม่สามารถที่จะจัดการข้าราชการคนนี้ได้ประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีการนำส่งเรื่องฎีกาในหลวงด้วยกันก็เลยไม่กล้าแตะเรื่องนี้อันนี้เขาให้เหตุผลนะฮะมีการนำเสนอให้พระเจ้าอยู่หัวด้วยโอ้แนะนำเรื่องแบบว่าขอให้จัดการประมาณนี้กันก็เลยว่าเอ้ยไม่เอาหรือว่ากูไม่เอาเรื่องนี้มันจะใหญ่เกินไม่กล้าแตะเรื่องนี้เขาก็เลยหยุดคดีของเขาก็เลยไม่ทำให้แต่เขาบอกว่าเช็คแล้วคดีมันไปถึงที่ปปช.แล้วแล้วก็มีการถวายฎีกาพระเจ้าอยู่หัวด้วยก็เลยไม่กล้ายุ่งเรื่องนี้ประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าขอให้พี่พูดความจริงว่าการไม่ได้บอกนะว่า1,200กิโลจะเล่นคดีให้แต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาช่วยเขาไม่ได้เนาะนะฮะอ่ะก็ตามนั่นแหละก็ตามที่เขาแถลงมาตามนั้นแหละนะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็เอาหลักฐานมาสู้กันแล้วกันสองฝ่ายแต่ว่าประเด็นเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกิดจากตะการมันเนาะมันเกิดจากเรื่องราวของที่เขาโดนหลอกนะโดนหลอกที่ให้ไปนั่นแหละทำที่ดินกับราชการนะฮะนะฮะประมาณนี้อันนี้สรุปให้ฟังหน่อยนะครับเนาะปลาสลิดเป็นปลายเหตุคนมันมีเส้นมีสายวงราชการมันยากที่จะจัดการก็เหมือนรัฐบาลปัจจุบันไงใครจะไปจัดการเขาได้อะอุ้ยเข้าเรื่องรัฐบาลเฉยเลยนะฮะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสรุปแนวน่าจะเข้าใจสำหรับประเด็นนี้เนาะถ้าปลาสลัดนะต้องพี่มอดครับสลัดสะบัดนะฮะประมาณนี้เอาแล้วครับคุณผู้ฟังนะฮะตัดตอนเหรอพี่สุนทรพี่โอ๋ตัดตอนนะฮะตัดทีมาแล้วนะฮะตะกี้มาคุงขอเพลงกันมาใช่ไหมฝนตกในทะเลใช่ไหมฮะงั้นเปิดให้ฝนตกในทะเลนะครับฝนตกในทะเลนะฮะแต่กันเขาก็มีเรื่องราวของเขานะเรื่องอื่นนะที่มีปัญหาอยู่เหมือนกันก็ลองดูว่าตั้มมันจะออกมาแฉแค่ไหนนะทนายตั้มนะฮะบ้าพลังจะมาแฉแค่ไหนนะฮะถ้าปลาสลิดไม่ได้เกี่ยวก็ต้องเรื่องอื่นล่ะ ก็ต้องมีเรื่องอื่นอีกนะครับเนาะ นะครับ

นี่คือเพลงฝนตกในทะเลนะครับเพลงจากปาล์มนะครับเอิญจังบอกว่าอะไรอ่ะแบทแมนหรอเดี๋ยวเปิดให้เอิญจังนะฮะถ้าเอิญจังด้วยกันละกันอาจารย์นะฮะเมื่อกี้เล่าข่าวเรื่องการจอมพลังไว้เนาะนะฮะคุณฟังครับคุณฟังต้องเขาเรียกว่าต้องเท่าทันอินฟลูเอนเซอร์ในออนไลน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นทนายนั่นทนายนี่หรือกันจอมพลังหรือว่าทนายตั้มอะไรก็ตามแต่ทุกคนเขาอยากมีแสงอยากมีแสงอยากมีกระแสในสังคมเพื่อจะเป็นฮีโร่ในออนไลน์นะฮะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนกันอย่างเช่นกรณีของการจอมพลังที่เขาไม่สามารถช่วยคดีปลาสลิดได้ที่เขามีคดีเรื่องไอ้ที่ดินนะก็คือเขาคงจะรู้แล้วว่าแบ็คหลังของบุคคลนั้นเป็นคนที่ใหญ่โตหรือเปล่าหรืออย่างไรเขาก็เลยหยุดไว้เลยโดนสต็อปไว้หรือเปล่าหรืออย่างไรอันนี้เราไม่รู้นะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่แล้วทุกเรื่องนะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะอย่างคดีลุงพลไงคุณฟังใช่ไหมว่าลุงพลเนี่ยถ้าสมมติว่าลุงพลเขารู้จักคนดังเขาก็ไม่เข้าคุกนะจริงลุงพลป้าแตนนะถ้าสมมติว่าลุงพลเขาเป็นคนแบบมีสีมีเส้นมีสายนะฮะเขารู้จักคนดังคนใหญ่คนโตป่านนี้ลุงพลรอดแล้วนะอย่างกรณีกระทิงแดงเห็นข่าวกระทิงแดงไหมลูกชายกระทิงแดงนะที่เขาขับรถไปชนคนตายฮะที่เขาหนีไปต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่สามารถจับได้ถึงปัจจุบันนี้นะตอนนี้ก็อยู่ชีวิตสุขสบายมีความสุขที่ต่างประเทศคดีแพรวาที่ขับรถชนคนตายบนทางด่วนที่มีคนตายเกลื่อนเลยที่นางยินเล่นมือถือที่คนด่ากันทั้งประเทศนะฮะนางก็เรื่อยๆชิวๆนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือลูกคนรวยลูกคนรวยหรือคนมีตังหรือว่าคนที่มีสีนะครับเขาจะสามารถอยู่ในสังคมได้ถ้าเขามีแบ็คหลังที่ดีมีหน่วยงานราชการมีผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตนะฮะนะก็เลยเป็นลักษณะดังกล่าวเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องทำใจนะฮะเพราะเนี่ยการมีอำนาจถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสุดเลยนะฮะแต่ที่บอกว่าจะไม่ใหญ่ได้ยังไงสสยังโดนนะฮะมีเสนอเงินให้คืออำนาจว่างะถ้ารีบมีถ้ามีได้คนจะชอบมากๆเลยถ้าเรายิ่งมีอำนาจมันยิ่งทำให้ใครไม่สามารถทำลายได้นี่ไงเหมือนรัฐบาลปัจจุบันนี่ไงรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะอำนาจเขาล้นมือล้นฟ้าเลยนะคดีหัวสวคดีที่ดินเขากระดงที่ดินเขากระดงนี่ที่ดินคือคดีใหญ่มากนะเขากระดงคือที่เอาที่ดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นของตัวเองนะคุณฟังคิดดูเนี่ยไม่โดนคดีอะคุณฟังคิดดูอะเอาที่ดินรัชร5นะฮะมาเป็นที่ดินของตัวเองนะฮะแต่รอดนะคิดดูอะแบ็คหลังดีแค่ไหนคุณฟังคิดดูรัฐบาลเนี่ยอนุทินเนวินนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาถึงพยายามดึงอำนาจให้เขาแบบอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้ไงฮะแต่อย่างนี้นั้นตอนนี้ที่ดีเจทราบมาหลังไมค์นะตอนนี้พวกเสื้อเหลืองเหมือนกันอนุรักษ์นิยมเหมือนกันเขาก็แตกคอกันแล้วเด้อนะพวกเสื้อเหลืองเหมือนกันก็บอกว่าเขาก็ไม่แฮปปี้กับอนุทินเนวินเหมือนกันที่มีลักษณะพฤติกรรมต่างๆแต่เขายังทำอะไรไม่ได้นะบ้างก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกครั้งนึงก็เป็นได้อาจจะมีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้นะบ้างก็ว่าตอนนี้พวกเสื้อเหลืองที่เขาทะเลาะกันตอนนี้กำลังเตรียมแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้26เนี่ยพรุ่งนี้สนธิริมทองกุลเนี่ยก็จะมีการชุมนุมกันเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องนะครับเพราะว่าลูกน้องอนุทินในวินรอดหมดเลยแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาก็จะมีการชุมนุมกันต่อด้วยสนธิริมทองกุลบอกว่าไม่ยอมนะไม่ยอมแน่นอนอะไรเงี้ยอันนี้คือแตกคอกันแล้วเนี่ยกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มอนุรักษ์นิยมเองนะซึ่ง

รู้เราจะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงนะนะครับเนาะมีทหารโดนย้ายที่ไปก้าวไก่กันด้วยก็แบ็คหลังก็ดีเลยอาพี่นะฮะอันนี้คือเรื่องหลายเรื่องเราเข้ากันเมืองเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะตัดทีว่าไม่เอาไม่พูดนะฮะตัดฟาร์มไก่ว่าเข้าการเมืองอีกแล้วเอ้ามันก็เรื่องเดียวกันไหมล่ะเรื่องแบบมีเส้นมีสายเหมือนกันปะนะฮะพี่บอกว่าจำตะการจอมพลังได้ไหมที่ไปยืนด่าเขมรตอนนั้นนะฮะที่ไปตอนนั้นน่ะคือทหารไทยไปด่าเขมรอะสักอย่างนึงมั้งเนาะแล้วก็เหมือนกับทหารก็โดนคดีอะไรประมาณนี้สักอย่างเลยนะฮะขณะเป็นทหารยังโดนคิดดูนะฮะการรอดนะฮะประมาณนี้นะฮะเราต้องมีแบ็คหลังมีทีมงานที่ดีนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะเอาละในช่วงนี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ตะทีขอเพลงเลยนะปราณีเหรออะไรเมื่อกี้นะฮะเอิญจังขอเพลงเข้ามาด้วยหนึ่งเพลงแบทแมนของ GTK เหรอครับนะเดี๋ยวสักครู่นะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าBatman นะครับ Batman ของ GTK นะครับที่ฝากไว้เลยกันเอิญจังอย่างเอิญหายหน้าแฟนตาไปไหนมาไม่เห็นหน้าเห็นตานานเลยเอิญจังนะเที่ยงคืนแล้วก็ฟังง่วงหรือยังเอ่ยอีกสัก 2-3 เพลงมั้ยวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้คุยกันเนาะวันนี้คุยข่าวกันสบายๆไม่มีอะไรมากไม่มีนักร้องเรื่องผีก็ไม่มีเนาะเอาแค่นี้พอก่อนเนี่ยเอาสลับกันไปนะฮะเรื่องนั้นเรื่องนี้เอานี้จนเราเน้นคุยข่าวกันละกันนะฮะเอิญจังเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีมั้ยฮะมีฟงมีแฟนใหม่หรือยังฮะไม่เห็นแฟนเก่าตัวเองเลยอ่ะหายไปเลยนะตัวเนี้ยใน YouTube แตกคนละที่คนละทางตั้งแต่มี TikTok นะคุณฟังพวก YouTube หายหมดเลยไอ้ภาพที่มันขึ้นหน้าจอที่บนหน้าจอนะหายหมดเลยนู่นไปไหนกันนะฮะคือกระจัดกระจายกันไปมั่วนะฮะจริงๆก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่กับพวก YouTube เพราะมันไม่ใช่ FC แบบเหนียวแน่นอุ๊ยไม่ใช่ FC เหนียวแน่นไม่ใช่ FC ที่แบบอยู่ยงคงกระพันนะฮะไปคนเรียกว่าแบบ FC แบบไบโพล่ามาหายมันจะไม่เหมือนคุณฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่ติดตามกันอยู่ประจำนะฮะถึงเวลาฟังกันอยู่คือจะเปิดทิ้งไว้ยาวๆเลยใน YouTube เนี่ยจะเป็นพวกไบโพล่ากันนะฮะตอนนี้น่าจะกระจายหมดแล้วมั้งกระจายคือระดับศูนย์กันไปหมดแล้วตอนนี้นะคิดว่านะฮะนะฮะเอาละครับตอนนี้เที่ยงคืน8นาทีนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจนะฮะเอิญจังบอกว่าสบายดีแฟนใหม่มีมานานแล้วนะแล้วก็เลิกไปแล้วใช่ไหมแหมอย่ามาสร้างภาพอย่าเอิญหาแฟนให้ได้ก่อนเธอเอาฟงเอาแฟนที่ไหนมานะฮะอย่ามา นะครับเที่ยงคืน8นาทีนะฮะนี่คือกับอีก8นาทีในค่ำคืนนี้นะครับนะเจวินสบายดีไหมสบายดีสิเอิญนี่ไม่น่าจะเห็นน่าจะไม่เห็นหน้านางวัน2ปีแล้วนะฮะเพิ่งมาวันนี้วันแรกนะ2ปีนะฮะพี่อู๋ว่าอุ๊ยแรงมากดีเจแรงสิพี่มันเป็นพวกไบโพล่าไงพวกนี้นะฮะพวกปลาทองนะฮะปลาทองพันทองสมองบวมอ่ะอยากฟังเพลงปราณีของ T-Rex นะฮะเมื่อกี้ตาทีอยากฟังนะ T-Rex นะฮะพี่อู๋ว่าเบียร์หมดแล้วครับดีเจเอาไงดีพอแล้วพี่พรุ่งนี้ค่อยกินใหม่ฝนตกไม่ต้องไปข้างนอกแล้วนะฮะฝนตกก็ไปนอนเที่ยงคืนแล้วนะฮะระวังบ้านสุดบ้านถล่มเด้อนะเข้าๆออกๆนะ

การสะดุดมากๆเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขก่อนนะครับสัญญาเนี่ยเฉพาะในแอปนะส่วนทาง YouTube ไหลลื่นไหลดีมากๆเลยนะครับนะฮะอ่ะนะมีเอิร์นจังบอกขอแก้ข่าวไว้ด้วยนะมีแฟนใหม่ได้3ปีแล้วค่ะเอิร์นจังนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับสายไหมยังคงตกอย่างต่อเนื่องในแอปบอกว่าตกเบาบางแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลทีเดียวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นพี่นะน้ำจะท่วมเหรอพี่เรียกว่ามันตกสะสมตกเรื่อยๆนะครับตกแบบลำคาญเงี้ยตกเรื่อยๆนะเอาละชิวๆด้วยกันตรงนี้กับดีเจแล้วกันนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้คุยข่าวมันพอแล้วนะฮะใช้ลารายการหรือยังเดี๋ยวยูทูบจะให้เปิดทิ้งไว้อยู่ไหมมาคงมาดึกนะเมื่อกี้พวกไบโพล่ามาแล้วหลายคนก็มาเหมือนกันนะฮะยูทูบนี่ไม่ต้องไปสนใจมากพวกนี้ไบโพล่ากันนะฮะมาหายๆกันเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ปิดให้ตีสองไม่ยอมหลับกันคุณผู้ฟังแชทอยู่นั้นหลับแชทอยู่นั้นหลับเอายังท่านักกินอะไรหรือยังยังไม่กินเลยวันนี้รู้สึกไม่ง่วงเท่าไหร่พิมพ์ก็อย่างนั้นแหละมันมีไบโพล่าอยู่สี่ห้าคนคุณผู้ฟังไม่หลับไม่นอนเมามอยอยู่นั่นแหละนะฮะวันนี้ก็หายหมดเลยเขาเรียกว่าเป็นพวกที่แบบจิตวิปริตนะฮะจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกระตาทีนี่มาตลอดนะอย่างนี้ครับงั้นขอหนึ่งเพลงหนึ่งมาช่วงท้ายรายการละวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปแก้ไขในแอปก่อนรู้สึกว่าสัญญาณมีปัญหากระตุกนะครับนะหนึ่งเพลงและกันจากวิวนะวิวนะฮะที่ร้องเพลงกบในกะลานะ

ข็มซ่อนปลายของวิวนั่นเองคุณผู้ฟังครับเอิญบอกว่าที่ชุมพรก็ตกเหมือนกันแต่ตกแบบไม่พักเลยใช่ไหมแหมตกเรื่อยๆนะฮะเอาเลยครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วตอนนี้นะครับจะให้เปิดทิ้งไว้อยู่ไม่มากคงเดี๋ยวจะปิดเลยเปิดหนึ่งเพลงเที่ยงคืนอีก18นาทีวันนี้นะครับที่เปิดเพลงพร้อมประกอบเรื่องทีเดียวแล้วก็เล่าข่าวเนาะต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแบบเต็มที่เลยนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะให้การดูแลให้การสนับสนุนกันเช่นเคยนะครับเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect นั่นเองครับให้คุณผู้ฟังได้ใช้งานอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องเดี๋ยวนี้มันจะมีเค้าเรียกว่าเซลล์บรอดคาสต์นะครับเวลาเราไปในที่ไหนที่เป็นที่เสี่ยงภัยอย่างเช่นสมมติที่ไหนที่ฝนตกหนักสะสมเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมใช่ไหมอย่างแถบแม่น้ำเนี่ยมันจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนมาหน่วยงานปภ.เขาจะส่งข้อความมาบนเอสเบสดัดเด้งขึ้นมาเลยมันจะขึ้นเฉพาะโซนนั้นนะฮะคือมันจะปล่อยไปเฉพาะเสาสัญญาณที่อยู่แถวนั้นสมมติว่าดีเจอยู่ในพื้นที่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาสมมตินะฮะน้ำมันจะขึ้นเนี่ยเขาจะแจ้งเลยแจ้งหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้อย่างเงี้ยนะฮะคืนนี้เที่ยงคืนเป็นต้นไปเฝ้าระวังน้ำขึ้นสูงสมมตินะฮะน้ำจะท่วมนะครับให้เตรียมอพยพของมันจะขึ้นหมดเลยมันจะขึ้นเฉพาะในโซนบริเวณนั้นเพราะว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์มันตั้งอยู่แถวนั้นมันจะขึ้นแถวนั้นนะฮะก็เรียกว่าเซลล์บรอดคาสต์มันจะเด้งขึ้นมานะอะเลิร์ทเตือนขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะฮะมันก็อย่างว่าเนาะถ้าเราไม่มีแบตโทรศัพท์มันก็จบเนาะเกิดไฟฟ้าดับต่างๆนะมันก็เลยก็ไม่สามารถใช้งานได้นะฮะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะมีโทรศัพท์มือถือมีแบตเตอรี่สำรองต่างๆในการสื่อสารนะครับนะถือว่าภัยพิบัติเนาะก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันในช่วงที่เกิดฝนตกในกรุงเทพภาคกลางนี่ข้อดีต่างจากต่างจังหวัดคืออะไรรู้ไหมฮะอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าอย่างภาคตะวันออกอย่างเชียงชลบุรีตราต่างๆหรือว่าทางกรุงเทพที่มันฝนตกสะสมเนี่ยคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าถ้าตกทางภาคเหนือนะป่านนี้นะเกิดเหตุการณ์ใหญ่แล้วนะฮะจะเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ภูเขาหรือว่าต้นไม้จะล้มลงมาเพราะว่าดินมันไม่สามารถอุ้มน้ำได้มันตกทั้งวันทั้งคืนมันตกต่อเนื่องสะสมอย่างที่ในคาแล้วที่จังหวัดน่านหรือแม่ฮ่องสอนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภูเขาแล้วพอดีน้ำมันตกเยอะปั๊บเนี่ยมันลงมาเยอะน้ำมันก็จะเซาะเรื่อยๆแล้วสักพักมันจะเหมือนเนปาลมันจะเหมือนเนปาลใช่ไหมที่มันตุ้มไปนะอาจจะไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะสุดลงอย่างนั้นเลยมันจะสุดลงเพราะว่าฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนนะฮะอันนี้ก็เอามาไล่ฟังในเรื่องของดินฟ้าอากาศเนาะนะครับแจ้งก่อนได้ไงทีมงานผมมาถึงก่อนอะไรตาที นะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วมาเดี๋ยวเราปิดท้ายดีกว่าในค่ำคืนนี้เดี๋ยวมีเพลงพร้อมให้ฟังกันท้ายรายการนะฮะนะงั้นปิดด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันมาเพลงนี้ของเอ็มอัตพลแล้วกันนะฮะเดี๋ยวทางออนไลน์ถ้ามันสะดุดไปคุณฟังก็เปิดเข้าแอปใหม่นะฮะเดี๋ยวเจหาวิธีแก้ไขก่อนไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นที่

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงเพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862